0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษฎาสาระทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารมนิตผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะหัวข้อค่ะอาจารย์เจตคือเรื่องของ
1: โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรนะฮะกลับมาดูเรื่องของพลังงานกันสักนิดนึงนะฮะหลายๆคนบอกว่ารัฐบาลบอกว่าต้องประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้านะครับมาดูกันว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยสามารถเป็นทางเลือกได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรครับ
2: ค่ะแต่อาจารย์เดี๋ยวเราพาคุณฟังกันชวนไปเที่ยว
1: ใช่แล้วครับนะฮะก็จะชวนไปทำบุญนะครับไหว้พระแล้วก็ฟังทอล์กโชว์ด้วยนะครับ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legends Tell 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับและสำคัญคือจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคร่าวๆกันนะวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็จะร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษครับสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับคุณลิซ่า
2: แล้วค่ะแล้วในวันที่2นะคะเราก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์นะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นอีกด้วยนะคะส่วนวันที่3ค่ะก็จะไปชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้นะคะที่วัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะคะที่วัดหน้าพระเมรุค่ะไฮไลท์นะคะก็คือมื้อกลางวันนะคะก็จะพบปากพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานนั่นเองนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทริปนี้นะคะสบายมากๆเลยค่ะเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางนะคะพักโรงแรมหรูแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศทุกมื้อเลยนะคะราคาทริปนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพียง 1,590
1: บาทครับ
2: 15,900 บาทต่อท่านนะคะ 15,900 บาทต่อท่านสำหรับใครที่สนใจนะคะต้องรีบโทรเข้ามาสำรองที่นั่งด่วนเลยนะคะมี3เบอร์ด้วยกันค่ะ094-480-3076นะคะ094-396-6649และเบอร์086-825-1444นะคะสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ
1: Exclusive จริงๆนะครับตอนนี้ก็ไป Exclusive Talk เหมือนกันกับในหัวอ่านของเราครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ถึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคุยวันนี้ครับ
3: ครับโอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับปกติก็พูดเรื่องอื่นวันนี้ก็เลี้ยวมาเรื่องของโซลาร์เซลล
1: ์ครับ
3: แล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงทราบว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะกู้เงิน400,000,000ใน200,000,000เนี่ยไปทำเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคนละครึ่งพลัสจริงๆไม่ใช่คนละครึ่งแล้วครับแล้วก็อีก200,000,000

0: นะครับไปเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลที่ในทุกภาคส่วนของประเทศไทยเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดหนึ่งในนั้นก็คงจะต้องเป็นเรื่องของภาคเกษตร
1: ครับ
0: ครับในการเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลนะครับพลังงานจากน้ำมันจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยหนึ่งในพลังงานสะอาดก็คือเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของในผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ามีอยู่สัก4ประเด็นที่ต้องการจะทำก็คือ1การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จากแสงอาทิตย์นะครับ
1: ครับ
0: 2เป็นการสร้างเครือข่ายไฟฟ้ารองรับการซื้อขายระหว่างครัวเรือน
1: Power Grid
0: ใช่
1: ครับ
0: 3ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ภาคขนส่งและระบบโลจิสติกของประเทศเนี่ยเป็นสีเขียว4ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคนบุคลากรให้พร้อมกับการมีเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าให้มีช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ซ่อมแบตเตอรี่อันนี้เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่เขาพูดผมก็จับประเด็นว่าอ๋อใน200,000 ล้านที่จะเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีอยู่4เรื่องนะครับทีนี้มาดูวันนี้คุยกับเรื่องเครื่องภาคเกษตรสิ่งที่ผมจะคุยท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะพูดถึงโซลาร์เซลล์ในภาคเกษตรยกตัวอย่างของไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและสิ่งที่เกษตรกรกังวลต้องทำยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องโรยด้วยกลีบกุหลาบและก็ขยับไปดูว่าแล้วเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีนโยบายเรื่องของโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเป็นแบบไหนซึ่งมันมีความแตกต่างกับประเทศไทยนะครับโอเควันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็ร้องกับ200,000 ล้านนะครับเงินพรบกู้เงินเนี่ยนะครับ400,000แต่เอา200,000มาทำเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยกระทรวงเกษตรเขาก็ทำเขาก็ผลักดันเรื่องของโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรในโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยนะครับมีอยู่4เรื่องเหมือนกันแต่จริงน่าจะเป็นสัก3เรื่องแต่ก็พูด4เรื่องนะ1ก็คือจะทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรในระบบสูบน้ำการเกษตรสูบน้ำการเกษตรนี่ก็จะเป็นทั้งสูบจากคลองนะตัดทีความนะครับก็คงสูบจากคลองเข้าไปไร่นาหรือสูบจากน้ำบาดาลนะครับ2ก็ระบบจัดการน้ำนะในสวนเกษตรนะครับ3ก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือน4ก็คือเป็นการลดต้นทุนก็เหมือนที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็น3
1: ครับ
0: นะมันจะเป็น3 4เนี่ยถ้าเราทํา1 2 3เราก็ได้4อยู่แล้วโดยอัตโนมัติเพราะนั้นก็น่าจะมีอยู่3เรื่องที่ต้องทําที่กระทรวงเกษตรจะทําก็คือ1ระบบสูบน้ําการเกษตรระบบจัดการน้ําในสวนไร่นานะครับ3ก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มบริหารจัดการไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือนนะครับทีนี้เอาเฉพาะเรื่องแรกก่อนระบบสูบน้ําการเกษตรจากคลองหรือจากบาดาลเนี่ยนะครับจากใต้ดินเนี่ยเอาจากใต้ดินก่อนแล้วกันจากน้ําบาดาลเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เกษตรตัวเกษตรกรต้องรู้หรือคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรู้ถ้าอยากทำโครงการนี้นะครับ1เราจะเลือกปั๊มขนาดไหนเล็กเกินไปนี่ก็น้ำก็ไม่พอ
1: ครับ
0: ครับถ้าสวนเราใหญ่2ถ้าใหญ่เกินไปต้นทุนก็ในการลงทุนก็จะแพงจะสูงนะครับหรือลงทุนไปเยอะในปั๊มใหญ่แสงแดดไม่พอแสงแดดไม่พอก็มาไฟฟ้าไม่พอ3ก็ต้องไปดูเรื่องของพืชแต่ละชนิดพื้นที่ของสวนท่านไร่สวนของท่านนาของท่านเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องมาดูอีก4ก็คือปริมาณน้ำบาดาลเนี่ยมันจะต้องลึกแค่ไหนเพราะปริมาณที่ลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการทำเหมือนกัน
1: ครับ
0: นั้นระบบสูบน้ำบาดาลเนี่ยมันก็มีความกังวลหรือเกษตรกรภาคเกษตรต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าใน4เรื่องนี้ต้องเป็นแบบไหนค่าใช้จ่ายในการผมยกตัวอย่างว่าจะทำปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ดูดมาจากบ่อบาดาลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสัก4เรื่อง

0: รวมแล้วใน4 เรื่องนี้ประมาณสัก75,000 บาท75,000 บาทก็จะมีปั๊มโซลาร์เซลล์จะมีปั๊มจะมีแผงโซลาร์เซลล์จะมีสายไฟอุปกรณ์และค่าติดตั้งรวมแล้ว75,000 บาท75,000 บาทสำหรับเกษตรกรเนี่ยแพงนะครับ
1: ครับ
0: แพงมากทีนี้รัฐบาลที่บอกมีเงินอยู่200,000 ล้านเนี่ยจะไปช่วยเขาในรูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวตอนเบรกสองนี่ก็จะพูดถึงเรื่องว่าแล้วเวียดนามเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไร่นาของเขาเนี่ยนะครับสวนเกษตรเขาเนี่ยด้วยวิธีการแบบไหนและรัฐบาลก็ช่วยอย่างไรสิ่งที่เกษตรกรกลัวก็คือว่าหนึ่งกลัวลงทุนไปแล้วกลัวไม่คุ้ม
1: ครับ
0: ตอนนี้รูปแบบเนี่ยไม่รู้ว่ารัฐจะมาช่วยเท่าไหร่นะสิ่งที่เกษตรกรกลัวสักห้ากลัวนะหนึ่งกลัวไม่คุ้มคือลงทุนแล้วไม่รู้จะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับแต่จริงๆลงทุนแล้วเนี่ยมันคืนทุนแน่แหละรถตั้งไปแล้วเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันใช้มากกว่า10 ปีอ่ะนะสองค่าซ่อมแพงไหมระหว่างทางของการใช้เนี่ยมันก็มีค่าซ่อมแซมแน่นอนนะครับกลัวแดดไม่พอนะครับกลัวเป็นหนี้เพิ่มอีกนะ
1: กลัวไปหมดเลย
0: กลัวไปหมดเลยนะครับและสิ่งที่กลัวก็คือว่ากลัวว่าไม่พร้อมที่จะลงทุนในระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีตักอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น200,000 ล้านเนี่ยเพื่อไปทำโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เกษตรโซลาร์เพื่อการเกษตรเนี่ยโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะผมยกตัวอย่างขนาดนี้ถ้าเราไม่ใช่เป็นเกษตรกรเราเป็นบ้านธรรมดาเนี่ยตอนนี้ความการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเพื่อไฟฟ้าเนี่ยได้รับความสนใจมากถ้าเป็นคนเนี่ยผมลองติดต่อไปที่บริษัทหนึ่งเขาบอกใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยนะครับต้องรอคิวนะ waiting list เนี่ยรอคิวประมาณ3 เดือนแล้วก็สูงมากค่าใช้จ่ายก็สูงมากนะครับโอเคอันนั้นผมเปลยภาพรวมไปคราวนี้ประเด็นก็คือว่าในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรด้วยโซลาร์เซลล์ด้วยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมีอยู่สัก2 วัตถุประสงค์1ก็คงที่เราพูดกันเป็นเรื่องของการที่จะลดโลกร้อนน่ะเพราะแหล่งของการทำให้โลกร้อนก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาจากพลังงานจากฟอสซิล2ก็คือการลดต้นทุนในภาคการผลิตแต่ผมคิดว่ากับตัวข้อที่1ก็คือการปรับเปลี่ยนเป็นลดโลกร้อนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะคิดกันหรือเราซีเรียสกันขนาดนั้นว่าเอ้ยฉันต้องติดฉันต้องเปลี่ยนโซลาร์เซลล์เพื่อจะลดโลกร้อนผมว่าไม่น่าจะใช่วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักก็คือการลดต้นทุนในการผลิตของภาคเกษตรมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขของในข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยก็โยงไปเรื่องของข้อตกลงปารีสที่บอกว่าอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน2 องศาและ 1.5 องศาซึ่งปัจจุบัน2025เกิดไปแล้ว
1: ครับ
0: วัดจากไหนครับวัดจากก่อนยุคอุตสาหกรรมก็คือวัดจากปี1900เนี่ยคศ1900เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิไปแล้วเพิ่มขึ้น 1.5 องศาแล้วเพราะนั้นเหลืออีกขยักสุดท้ายนะครับ2องศาผมคิดว่าถึงแน่ๆและภาคเกษตรของไทยก็เป็นภาคเกษตรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ2รองจากภาคการขนส่งภาคการขนส่งปล่อยประมาณสัก 70% ภาคเกษตรปล่อยประมาณสัก 15% ผมยกตัวอย่างข้าวเราปล่อยทั้งหมดในประมาณทั้ง400ล้านคาร์บอน
1: ครับ
0: นะข้าวนี่ปล่อยสัก43นะครับเพราะนั้นในเงินกู้ทั้งหมดที่รัฐบาลกู้มา200,000 ล้านเนี่ยเพื่อจะไปปรับเปลี่ยนนะครับพลังงานจากฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้ลดต้นทุนของภาคเกษตรเพราะว่าปกติเนี่ยจะใช้น้ำมันเนี่ยเป็นสัดส่วนของโครงสร้างในภาคเกษตรประมาณทั้ง10-15%ซึ่งไอ้10-15%เนี่ยจะเปลี่ยนจากพลังงานเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือเป็นไฟฟ้าเข้ามาแทน10-15%เพราะนั้นลดต้นทุนได้อยู่แล้ว10-15%แต่วิธีการและรู

0: แบบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันต่อนะครับ
1: เดี๋ยวฟังกันต่อนะฮะเบรกนิดนึงครับอาจารย์ตอนนี้7:15แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลายๆคนอาจจะสนใจนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพอน้ำมันมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะไฟฟ้าก็จะแพงนะฮะคนก็เลยสนใจมาที่โซลาร์เซลล์แล้วรูปแบบมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพักสักครู่แล้วมาฟังกันต่อครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามคุณมาในอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเนยหัวอัดแล้วก็โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรครับอาจารย์ไปดูที่รูปแบบกันหน่อยครับ
0: ครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านอาจารย์เจตครับก็คือว่าในไร่รักกาเนี่ยยกตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของโซลาร์เซลล์ในส่วนของท่านนะครับ
1: ครับ
0: ไร่รักกาเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเขามีพื้นที่อยู่ประมาณสัก12ไร่ไร่รักกาเนี่ยมีความมั่นคงด้านพลังงานสูงมากก็คือว่าเขาไม่พึ่งพิงไฟฟ้าจากรัฐบาลเลยเขาไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลย
1: ศูนย์เลย
0: ไม่เสียค่าน้ำเลยเราก็ใช้น้ำจากน้ำบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมานะครับทั้งน้ำอาบก็ใช้จากบาดาลแล้วก็กรองเอาอาจจะเสียเรื่องของน้ำดื่มบ้างหรือเขาอาจจะไม่เสียเรื่องน้ำดื่มก็ได้เขาจะมีเครื่องกรองน้ำเขาไม่เสียเรื่องน้ำดื่มเขาผมจำได้ผมถามว่าน้ำดื่มเป็นแบบไหนเขาบอกว่าเขาใช้ RO นะครับระบบ RO ก็คือสะอาดที่สุดแล้วเพราะนั้นเนี่ยไร่รักกาเป็นไร่ที่มีความมั่นคงด้านพลังงานสูงมากไม่ต้องพึ่งรัฐบาลมีความมั่นคงด้านน้ำสูงมากก็คือน้ำทำการเกษตรด้วยนะครับและก็น้ำดื่มด้วยไร่รักกาเนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมเขาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นสวนเกษตรนวัตกรรมและพลังงานสะอาด
1: ค
0: ำว่านวัตกรรมเหมือนผมพยายามจะไปแกะคำว่านวัตกรรมของเขาคืออะไรนวัตกรรมของเขาก็คือการนำสินค้าเกษตรที่ปลูกสวนนี้เป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีหลากหลายสินค้าเกษตรและเขาเอาสินค้าเกษตรที่ในสวนเขาเนี่ยจากพลังงานสะอาดเนี่ยมาแปรรูปผมก็คิดว่าไอ้นวัตกรรมของการแปรรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับทั่วไปอ่ะของการแปรรูปอ่ะเพราะเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรเขาก็แปรรูปสินค้าเกษตรอ่ะนะเพื่อไม่ให้เน่าเสียแต่ผมคิดว่านวัตกรรมของเขาก็คือแปรรูปแต่ว่าประดิษฐ์โดยเครื่องโดยตัวของเขาเองในการทำเครื่องอบหรือเครื่องแปรรูปสินค้าเกษตรอันนี้น่าจะนวัตกรรมของเขามากกว่าส่วนที่แปรรูปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทั่วไปเขาอันหนึ่งที่ผมน่าทึ่งมากก็คือว่าปกติเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยจากพลังงานทางเลือกก็คือไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เรารู้ว่ามาจากแสงอาทิตย์ไฟฟ้าจากน้ำจากเขื่อนเรารู้มาจากน้ำ
1: ครับ
0: ฟ้าจากลมเรารู้มาจากลมมีเครื่องมืออันหนึ่งที่เขาแสดงให้ผมเห็นก็คือว่ามันไม่มีแหล่งที่มาของไฟแต่ว่ามันเกิดไฟฟ้าคือการใช้มือหมุนเครื่องอันหนึ่งหมุนอยู่รอบหนึ่งแล้วเครื่องมันก็ทำงานของมันเองสามารถไปเป็นดวงสามารถไปเปิดไฟได้เลยสามารถไปใช้เป็นเปิดพัดลมได้เลยแต่ไม่เครื่องขนาดเล็กนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมทึ่งมากนะครับผมก็ถามว่าทำไมคุณไม่เอาไปขายเขาบอกว่าผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่าต้องระบุแหล่งที่มาของไฟได้ว่ามัน
1: อันนั้นระบุไม่ได้
0: ระบุไม่ได้ดร.เจตเร็วเขาแต่ว่าต้นทุนในการที่บอกว่าพลังงานที่เป็นความมั่นคงด้านพลังงานของสวนรักกาเนี่ยในการติดเนี่ยนะครับเขามีอยู่10 kW
1: ครับ
0: ทำไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้10 kW 10K เนี่ยระยะเวลาคืนทุนก็20ปีแต่

0: ว่าผมคิดว่าสูงนะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างกรณีปั๊มน้ำแสงอาทิตย์เนี่ย75,000อันนี้เนี่ยติดทั้งระบบ780,000 บาท
1: ครับ
0: 780,000 บาทเนี่ยก็คือว่านอนสบายทั้งวันทั้งคืนอ่ะมีแบตเตอรี่อยู่4 ตัวแบตเตอรี่ที่เก็บไฟอยู่4 ตัวเนี่ยก็ตัวละแสนนะนะ4 ตัวก็400,000เพราะนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดเครื่องคิดเลขเนี่ยก็เขาประหยัดไฟไปเดือนละ19,260 บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: ปกติเขาเสียค่าไฟอยู่เดือนละ5,000นั่นก็คือเดือนนึงเขาก็เสียประมาณสัก22,000แต่หลังจากติดระบบนี้ก็เป็นช่วยทำให้ประหยัดไปเกือบ20,000นะครับ
1: ครับ
0: นั่นเป็นกรณีของฟาร์มไร่รัฐการที่เป็นข้อมูลสำหรับภาคเกษตรที่อยากจะติดนะครับกลับไปสู่โซลาร์เซลล์ของเกษตรของเวียดนามผมคิดอย่างนี้นะครับโซลาร์เซลล์ของไทยกับเวียดนามเนี่ยของไทยเนี่ยมันยังเหมือนอยู่ในขั้นแรกของการทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรนะแต่ของโซลาร์เซลล์เกษตรของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็นผมว่าเขาขยับไปเยอะแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าในปี2030กับในปี2035ของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็น3 ระบบนะครับในโซลาร์เซลล์ของเกษตรของเวียดนามเนี่ย
1: ครับ
0: ในระบบสูบน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย์โซลาร์ปั๊มเมื่อกี้ที่ผมพูดโซลาร์ปั๊มก็คือสูบน้ำจากคลองจากแม่น้ำหรือจากบ่อบาดาลของเวียดนามก็ทำเวียดนามทำสเต็ปต่อไปก็จะเป็นอีกประเภทก็คือเป็นโซล่าลอยน้ำโซล่าเซลล์ลอยน้ำไอโซล่าปั๊มเนี่ยก็คือโอเคทำได้หลากหลายสินค้าเกษตรอยู่แล้วสองโซล่าเซลล์ที่ลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเห็นไหมผสมผสานกันไปเลย
1: ครับ
0: หรือมาทำเป็นพืชก็ได้นะทำกับพืชได้มีการทดลองทำโซล่าเอาสเต็ปต่อไปก็คือเป็นเกษตรร่วมกับโซล่าเมื่อกี้โซล่าลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับประมง
1: ครับ
0: เกษตรร่วมกับโซล่าเนี่ยเป็นการปลูกเป็นการสำหรับสินค้าเกษตรเขาทดลองในสินค้าเกษตรอยู่สัก 2-3 ตัวขณะนี้ก็คือเรื่องข้าวและกาแฟที่เอาโซลแผงโซล่าเซลล์เนี่ยอยู่ข้างบนต้นข้าวแต่ผมคิดว่ามีมุมในการทำนะเพื่อจะต้องรับแสงด้วย
1: ครับ
0: ข้าวบางช่วงเวลาเนี่ยเขาต้องการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็เอาไอ้โซลาร์เซลล์ไปรับเพราะนั้นระบบของโซลาร์เซลล์ในเวียดนามเนี่ยจะมีอยู่3เรื่องก็คือเป็นแบบปั๊มเป็นแบบลอยน้ำและเป็นแบบร่วมกับสินค้าเกษตรในเป็นแบบปั๊มเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนด้วยเป็นต้นทุนต่ำและใช้งานให้มากที่สุดและไม่พึ่งแบตเตอรี่โดยรัฐบาลเนี่ยใช้สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งและให้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดส่วนเกษตรร่วมกับโซลาร์เซลล์ใช้ทั้งพืชและประมงเขาทดลองนาข้าวในจังหวัดเกินเธอเขาทดลองในสวนเกษตรในจังหวัดดารัตนะครับเขาทดลองเป็นบ่อกุ้งในจังหวัดอันเกียงเป้าหมายเนี่ยในปี2030เนี่ยครัวเรือนเกษตรของเวียดนาม 50% จะต้องมีโซล่าฟาร์มใน3ประเภทนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเวียดนามเป็นประเทศที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ของอาเซียนเวียดนามตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ของอาเซียนเพราะอะไรครับเพราะว่าในประเทศอาเซียนทั้งหมดถ้าเรามาคำนวณว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ลงไปในประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยเทียบเป็น 100% เนี่ยเวียดนามสามารถที่จะทำไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดถึง 60%
1: ครับ
0: ประเทศที่เป็นอันดับ2ก็คือประเทศไทย
1: ครับ
0: ประเทศไทยได้ประมาณ 15% นั่นเองเพราะในแต่ละปีของเวียดนามเนี่ยแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยมีความเข้มข้นและจำนวนชั่วโมงที่แสงอาทิตย์ส่องเนี่ยสูงที่สุดในประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: เขาก็เลยสามารถจะเป็นศูนย์กลางได้

0: เขาตั้งเป็น2030ที่ผมพูดไปแล้วว่า50%ของครัวเรือนเกษตรจะต้องเป็นโซลาร์เซลล์2035จะต้องมีเครือข่ายเหมือนของเราเมื่อกี้ในเบรกแรก
1: ครับ
0: พูดเครือข่ายไฟฟ้าตาม200,000 ล้านเนี่ยของเขา2035ต้องเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เราเห็นว่าสเต็ปของการตั้งติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคเกษตรเวียดนามเนี่ยมันไปไกลกว่าไทย
1: ครับ
0: ไทยยังพูดถึงว่าภาพรวมแต่ยังไม่รวมถึงเรื่องเวลาเวียดนามเนี่ยเขาเวียดนามเนี่ยอันหนึ่งที่ผมเห็นสังเกตเขาคือว่าเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะมีเวลากำหนดโซลาร์เซลล์ก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอ่ะ
1: ครับ
0: โซลาร์เซลล์เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยการพัฒนาประเทศก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะโอเคกลับมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็อยากจะเปลี่ยนภาคเกษตรให้ใช้โซลาร์เซลล์แต่ประเทศไทยก็ต้องไปคิดต่อว่าเพราะเมื่อกี้เราคิดถึงเรื่องของประเทศไทยคิดเรื่องของการสูบน้ํา
1: ครับ
0: ใช้ในสวนน้ําการบริหารจัดการไฟฟ้ายังไงประเทศไทยต้องไปคิดสเต็ปต่อไปว่าระบบจูงใจที่ให้ภาคเกษตรเนี่ยต้องเป็นแบบไหนรัฐจะช่วยเท่าไหร่รัฐจะให้ดอกเบี้ยถ้ากู้เนี่ยให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมคิดว่าขณะนี้ถ้าเป็นรายเล็กๆอย่างเช่นทํานารายเล็กๆสัก15 ไร่เขาไม่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นต้นทุนในการผลิตของเป็นหนี้ที่เขาจะต้องทําเพิ่มสูงขึ้น2ครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องคิดก็คือว่ารูปแบบที่จะส่งเสริมมันเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นกรณีของเวียดนามที่มีอยู่3แบบมีโซลาร์ฟาร์มมี floating solar cell แล้วก็มีโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรทําร่วมกันนะเราจะเป็นรูปแบบไหนถ้าดูประเทศไทยประเมินเบื้องต้นก็เน้นเรื่องของการสูบน้ําเฉย
1: ๆครับ
0: อันนี้เน้นสูบน้ําเฉยๆไปท่านไปดูได้เลยในนาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสูบน้ําสูบน้ําจากคลองสูบน้ําจากบ่อบาดาลบ่อบาดาลยิ่งขุดลึกเท่าไหร่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงผมจําได้ว่าถ้าขุดไป40เมตรเนี่ยประมาณสัก25,000ขุดไป40เมตรก็80เมตรเนี่ยก็50,000ครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรทั้งที่ต้องคิดเพราะนั้นก่อนจะจบก็คือ2เรื่องครับ
1: ครับ
0: ถ้าประเทศไทยอยากจะทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรเนี่ยระบบจูงใจให้กับเกษตรกรมีแบบไหนบ้าง
1: ครับ
0: 2รูปแบบจะเป็นแบบไหนเวียดนามมี3รูปแบบครับดร.
1: ครับก็ถือว่าเอามาพอดีเป๊ะเลยฮะเพอร์เฟกต์เลยฮะก็เอามาเป็นแนวทางให้กับประเทศไทยได้คือตอนหลังนี่เราได้แนวทางจากเวียดนามหลายเรื่องเลยนะอาจารย์
0: ครับเวียดนามเราต้องดูเวียดนาม
1: ใช่เราเรียนรู้จากเวียดนามเนี่ยหลายเรื่องเลยนะครับก็กลายเป็นแบบอย่างแนวทางให้กับเรานะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะว่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณลิซ่าผมแล้วก็ในหัวอัดนะครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์เจตครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ที่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่ได้มาจัดหลายวันนะคะก็ออกตัวก่อนเสียงบี้บี้แบนๆนะคะไม่สบายไม่สบายมาหลายวันช่วงนี้อากาศในบางพื้นที่ฝนก็ตกเยอะด้วยนะคุณภูเบศต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่หายเลย
1: ครับและช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะเริ่มหนักขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: อ่ะมาที่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เดี๋ยวดิฉันเปิดดูนะคะเดลี่นิวส์นะคะขอหยิบยกประเด็นนี้มาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้มีโอกาสเรียงรับรองนะคะท่านประธานาธิบดีเวียดนามก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบ50ปีด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาลค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพใหญ่เลยนะคะอยู่ด้านบนของกรอบหนังสือพิมพ์แล้วก็มีข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่าง28-29 พฤษภาคม 2569ค่ะ
1: ครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้นำเวียดนามฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันร่วมลงนาม MOU 4ฉบับรวดนะครับตั้งเป้าดันมูลค่าการค้าพุ่งทะลุ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญ4ฉบับครับประกอบด้วยแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านปี2569ถึง2574การแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกความเข้าใจการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือว่า MRO ณท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวระหว่างสำนักงาน EEC และสายการบินเวียดเจ็ตและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปกครองระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์เวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนจะร่วมกันเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันซึ่งจะครบรอบอย่างเป็นทางการในวันที่6สิงหาคมนี้ครับนายอนุทินก็บอกว่าทั้ง2ประเทศเห็นพ้องร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใน2มิติหลักมิติแรกครับด้านความมั่นคงและการเมืองก็จะมีการยกระดับความร่วมมือทางการทหารการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และก็การทำประมงผิดกฎหมายพร้อมบังคับใช้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบ

อาเซียนอย่างจริงจังภายใต้หลักการไม่ยอมให้บุคคลใดใช้ดินแดนของอีกฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนในมิติที่2นะครับก็คือด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยตั้งเป้าหมาย

0: เสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะความปลอดภัยในเสรีภาพทางอากาศและทะเลจีนใต้บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับและพร้อมกันนี้ผู้นำเวียดนามก็กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยกัมพูชานะครับที่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เตรียมเริ่มต้นเจรจาร่วมกันอีกครั้งพร้อมทั้งได้เอ่ยปากเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับบอกว่าไทยเวียดนามปึก50ปีอนุทินโตเลิมเซ็น4 MOU การค้ามั่นคงสันติภาพอนุทินต้อนรับโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามภริยาฉลองครบรอบความสัมพันธ์50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกัน MOU 4ฉบับบรรลุการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับ
1: มาที่อีกหนึ่งประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้นะคะคนก็จับตาเลือกตั้งผู้ว่ากทมในส่วนของผู้ว่าและสก.แล้วก็ที่พัทยาก็มีด้วยนะคะแต่ทีนี้มาดูบรรยากาศก่อนนะคะเมื่อวานคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะบรรยากาศวันแรกการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพวันแรกเรียกว่าตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานดิฉันมาอยู่เวรนะคะคึกคักไม่แพ้เลือกตั้งใหญ่เลยทีเดียวผู้สมัครหลายคนนะคะก็มีกิมมิคของตัวเองมีคาแรคเตอร์ของตัวเองสร้างสีสันเป็นอย่างมากแน่นอนค่ะตัวเต็งนะคะก็คืออดีตผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่เมื่อวานนี้ค่ะมาแบบรักโลกเลยปั่นจักรยานมารับสมัครนะคะมีการนัดรวมตัวทีมงานอดีตรองผู้ว่าตั้งแต่เช้ามืดเลยจากสเตเดียมวันย่านถนนบรรทัดทองค่ะก็มีการแถลงเปิด250นโยบายช่วงเย็นวานนี้นะคะ250 plus ด้วยมีการปั่นจักรยานจากจุดนี้ค่ะไปถึงที่ศาลาว่าการกรุงเทพ2ในจุดรับสมัครตัวคุณชัชชาติเนี่ยบอกว่าแหมจะบอกว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่หลับนะคะนอนไปได้แค่2ชั่วโมงแล้วก็เตรียมเรื่องของการแถลงนโยบายหวังว่าจะเป็นวันที่ดีนะคะทั้งนี้ส่วนที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งก็ไม่ได้กดดันมองว่ายังไม่แน่เพราะยังมีเวลาหาเสียงการเมืองอีก1เดือนนะคะเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม28มิถุนายนนี้ดังนั้นการเมืองไม่แน่ไม่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่ทำให้ดีที่สุดอีกคนที่น่าจับตานะคะก็คือจากพรรคประชาชนที่ส่งตัวแทนก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะคนนี้มาชิงผู้ว่ากทมแล้วก็มีแกนนำของพรรคประชาชนอีก1คนคือคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมด้วยนะคะซึ่งคนเนี้ยคุณวิโรจน์เนี่ยเคยเป็นคู่แข่งกับผู้ว่าชัชชาติเมื่อครั้งที่แล้วมาแล้วด้วยมีบรรดาทีมงานผู้สมัครสก.ของพรรคเดินทางมาด้วยรถเมล์ไฟฟ้านะคะทีมนักข่าวก็เลยไปถามค่ะว่าดร.โจเนี่ยรู้สึกยังไงถูกมองเป็น1ใน3ตัวเต็งดร.โจก็บอกว่าขอบคุณคนกรุงเทพนะคะที่จะเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของพรรคก็คือนำเสนอในเรื่องของนโยบายพัฒนาอนาคตกทม.ในอีก4ปีข้างหน้าซึ่ง1ในนโยบายสำคัญคือการผลักดันกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอีกคนนึงคุณอนุชาบุรพาชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมาพร้อมแกนนำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนัดรวมตัวที่พรรคมีการสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนยกทีมไปที่ศาลาว่าการกทม.นะคะก็มีการนำเสนอเตรียมเสนอ5นโยบายฟื้นกทม.ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็มีไฮไลท์เด็ดๆมีคุณเต้007ด้วยนะที่นำทีมไปคุณเต้เนี่ยนึกว่าไปสมัครเองแต่ไม่ได้สมัครนะคะพากรุงเทพบินได้นะคะไปสมัครเพราะว่าตัวคุณเต้เนี่ยไม่ได้เป็นคนพื้นเพกทม.ก็เลยสมัครไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวไฮไลท์นะคะณเบื้องต้นมีทีมของพรรคเศรษฐกิจที่ส่งคนลงมาสมัครเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวคุณภูเบศจะมาสรุปไล่เรียงเลขของผู้สมัครแต่ว่าพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ประเด็นผู้ว่าก็พ่วงไปด้วยเรื่องของพัทยาที่จะมีการเลือกตั้ง16คนชิงผู้ว่ากทม.สมัครวันแรกศึกสก.241คนนะคะที่มาสมัครส่วนพัทยา3ทีมสู้กันเดือดเมืองกรุงคึกคักผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.วันแรก16รายสก.ยอดทะลุ241คนคลอง3วายอดฮิตชัชชาติเฮจับได้เบอร์9ดร.โจหมายเลข10อนุชาคว้า5มาริกา14อ่ะเมื่อวานนี้คุณมาริกามาไม่ได้มาตอนช่วง 8:30 นก่อน 8:30 นที่เขาจับหมายเลขกันก็เลยได
0: ้หมายเลข14ไปโดยอัตโนมัติครับผมมาไล่เรียงกันนะครับว่าใครได้หมายเลขอะไรบ้างนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีได้หมายเลข1ครับนายสมัยละเลิศหมายเลข2นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ครับหมายเลข3นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข4นายอนุชาบุรพาชัยศรีได้หมายเลข5นะครับนายพิสารกิติยาวมานหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัย

0: วิริยะวานิชหมายเลข7นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลครับลือประสิทธิ์สกุลครับหมายเลข8นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10ครับนายประยูรครองยศหมายเลข11พลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวทหมายเลข12นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข13นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14นายโอรานตั้งตราตระกูลนะครับหมายเลข15และก็หมายเลข16นางตรีรัตน์ช่างเพชรนะครับก็ทั้งหมด16รายนะครับสำหรับเมื่อวานนี้และมีผู้สมัครสกรวม241รายโดยหลังจากได้เบอร์นะครับผู้สมัครแต่ละทีมก็ส่งทีมงานนะครับแล้วก็รวมถึงตัวผู้สมัครผู้ว่าแห่นะครับแยกย้ายกันไปหาเสียงเปิดเวทีแถลงนโยบายรายเขตทันทีทางด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับก็แถลงภาพรวมวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมระบุถึงการเตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเสียงนะครับวันที่28มิถุนายน2569ซึ่งก็ตรงกับช่วงฤดูฝนก็มีการสั่งการให้หน่วยเลือกตั้งนอกอาคารทั้งหมด 4,278 หน่วยจัดเตรียมพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างปลอดภัยนะครับและก็ขอความร่วมมือผู้สมัครทุกรายติดตั้งป้ายประกาศป้ายหาเสียงตามขนาดและสถานที่ที่กกต.กำหนดเพื่อไม่ให้บดบังวิสัยทัศน์หรือว่าเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับในขณะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีบรรยากาศการรับสมัครนายกเมืองพัทยาวันแรกก็คึกคักไม่แพ้กันครับเป็นการเปิดศึกระหว่างทีมบ้านใหญ่และพรรคกระแสซึ่งมีผู้สมัครจับสลากได้หมายเลขดังนี้ครับหมายเลข1นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนหมายเลข2นายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาสมัยล่าสุดจากกลุ่มเรารักพัทยาและหมายเลข3ครับนายศักชัยแตงห้อจากทีมพัทยา2030และหมายเลข4นายสุนีไอขออภัยครับนายสุไอนีเจริญสุขครับในนามทีมอิสระโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการด้วยตัวเองด้านนายณรงค์กลั่นวาลินประธานกกต.ก็ยืนยันความพร้อมในระบบลงคะแนนบอกว่าบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับจะไม่มี QR code หรือว่าบาร์โค้ดแต่ว่าทางกกต.ท้องถิ่นได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตขั้นสูงสุดด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยทำการประทับตราพิเศษลงบนบัตรเลือกตั้งทุกใบนะครับก่อนที่จะมอบให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันการนำบัตรปลอมเข้ามาเวียนเทียนในคูหาอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวข่าวใหญ่เลยนะครับของมติชนเช้านี้ชัดชาติเบอร์9ดร.โจเบอร์10อนุชา5ชิงผู้ว่ากทม.คึกคักหม่อมกร1มลิกา14รับสมัครวันแรกเนืองแน่นจับสลากลุยหาเสียงทันทีพัทยาปชน.ชนบ้านใหญ่กกต.เตือนผิดกฎหมายเลือกตั้งครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2นะคะมาอีก1ข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเรื่องที่ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เมาซิ่งรถขับไปชนไรเดอร์แขนขาด1ท่อนเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วคนขับไรเดอร์เสียชีวิตค่ะไม่เท่านั้นนะคะเหตุการณ์นี้ดิฉันอ่านข่าวดิฉันตกใจเหมือนว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับที่ก่อเหตุด้วยนะคะซึ่งมีพลเมืองดีเขาไปล้อมรถนะคะแล้วก็มีการใช้กล้องเนี่ยถ่ายไว้ว่าคือคนที่เปิดลงมาจากรถฝั่งคนขับเนี่ยคุณภูเบศคือคนพลเมืองดีเขาเห็นแล้วว่าเป็นใครแต่มันมีอีกคนนึงพยายามที่จะมาอยู่ด้านหลัง
0: จะมาสวมรอย
1: อันนี้ก็เป็นข่าวที่มีการนำเสนอไปเมื่อวานแต่ว่าท้าย

0: ที่สุดแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่กฎหมายก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีรถกระบะ4ประตูสีดำนะคะไปชนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีเป็นคนขับไรเดอร์ที่บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกจังหวัดนนทบุรีค่ะจนคนขับไรเดอร์เนี่ยแขนซ้ายขาด1ท่อนเสียชีวิตคาที่นะคะแต่ว่าแทนที่จะจอดรถช่วยเหลือคนขับกระบะกับพยายามขับรถหนีแต่พลเมืองดีไม่ยอมค่ะพยายามที่จะไล่ตามล้อมรถไปจนถึงเชิงสะพานนะคะจนไปไม่ได้ละนะคะเพราะว่ายางล้อแตกนะคะแล้วก็มีการที่พลเมืองดีเนี่ยเดินเข้าไปล้อมรถนำกล้องเนี่ยไปถ่ายด้วยนะคะก็เป็นภาพชายคนหนึ่งลงมาจากรถนะคะชื่อนายจรงมีตำแหน่งเป็นผอ.สำนักสืบสวนปปช.ค่ะสภาพเมาหนักส่งเสียงเอะอะโวยวายค่ะมีการข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักตำรวจยศใหญ่ภายหลังเกิดเหตุนะคะนายจรงขับรถพุ่งชนไรเดอร์จนเสียชีวิตเนี่ยเจ้าตัวพยายามขับรถหลบหนีนะคะแต่ทีนี้พลเมืองดีอย่างที่บอกค่ะมีคนที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตามเฝ้าเลยมองดูเลยนะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจควบคุมตัวนายจรงไปที่สภ.บางสีเมืองตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง189มิลลิกรัมนะคะทั้งนี้ค่ะจากที่เมื่อบ่ายวานนี้พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะก็ไปตรวจสอบดูหลายๆจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อหา3ข้อด้วยกัน1เลยขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย3ขับรถชนแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อคนขับรถกระบะเรียบร้อยแล้วว่าจะมามอบตัวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็เป็นประเด็นรองนะคะแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยที่จะต้องสร้างจิตสำนึกด้วยกันนะคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ถ้าเรานะคะก่อเหตุแล้วก็ควรจะจอดรถช่วยเหลือด้วยสอบบิ๊กปปช.เมาชนไรเดอร์เลขาปัดไม่ใช่โฆษกแค่ระดับผอ.สำนักยันยึดความถูกต้องเลขาปปช.แจ้งชัดข้าราชการระดับบิ๊กเมาขับชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.แค่ระดับผอ.สำนักเล็งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งค่ะ
1: ครับก็มาดูประเภทของประกันภัยกันบ้างนะครับประกันภัยสุขภาพเป็นประกันภัยที่บริษัทตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลแม้ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทและบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระการเงินและเพิ่มความอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บครับส่วนประกันภัยการเดินทางนั้นจะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดโดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประเทศที่เดินทางส่วนประกันภัยไซเบอร์ครับเป็นการประกันภัยที่รับรองความเสี่ยงในยุคดิจิทัลให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์การจุลกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการจุลกรรมข้อมูลส่วนบุคคลความรับผิดชอบทางไซเบอร์เป็นต้นขปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของเขตถนนยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระนะครับผ่านไป8เดือนผลสอบเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามา

0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษายกฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนพระราชทานชี้เป็นเพียงการมุ่งวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่ได้เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาในคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการไลฟ์สดของจำเลยเป็นการพาดพิงและตั้งคำถามถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนรักษาโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคำฟ้องของโจทก์ส่วนการพาดพิงถึงบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นมาอภิปรายและไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องพิพากษายกฟ้องนะครับคดีนี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่18มกราคม64ที่นายธนาธรได้ทำการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดผ่าน Facebook นะครับในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งเนื้อหาก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและสัญญาการรับช่วงผลิตวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลจนถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องโดยกล่าวหาว่าจำเลยมีพฤติการบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและส่งผลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งที่ผ่านมานายธนาธรก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันสิทธิ์ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อมาสู้คดีโดยตลอดนะครับก็มีพาดหัวข่าวสั้นๆนะครับบอกว่าศาลยกฟ้องธนาธรคดีมาตรา112ไลฟ์สดวัคซีนพระราชทานครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นประเด็นรองแต่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของถนนสุดวชิระที่ผลสอบออกมานะคะไม่ใช่ผลสอบที่ออกมาอย่างเป็นทางการแต่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะเหตุการณ์ถนนสุดที่วชิรพยาบาลใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ Daily News พาดหัวปูดผลสอบซิโนไทยไร้ผิดถนนสุดวชิระโทษทุกอย่างยกเว้นรับเหมาเลิกสัญญาเครนถล่มสีคิ้วไม่ได้อีกรัฐมนตรีช่วยกลัวฟ้องสุพนัสสับเละคดีเครนถล่มสีคิ้วเอาผิดใครไม่ได้แม้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปบริษัทก่อสร้างที่ปรึกษาผิดสัญญาชัดเจนกลับบอกเลิกสัญญาขึ้นแบล็คลิสต์ไม่ได้ปูดอีกถนนยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระมีผลสอบหลุดแล้วซิโนไทยไม่ผิดโทษทุกอย่างยกเว้นผู้รับเหมาสิริพงษ์ยอมรับกลางสภาบอกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยไม่ได้ชี้อาจโดนฟ้องแถมการก่อสร้างจะล่าช้าแถมบ้วยปัญหาไม่ได้เกิดจากรัฐบาลชุดนี้โยนสมุดพกผู้รับเหมาเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางไม่ใช่คมนาคมตอบไม่ได้เสร็จเมื่อไหร่ค่ะ
0: ครับปภ.ประกาศแจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางครับได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงประกอบกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง71จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและดินถล่มแยกเป็นรายภาคดังนี้ครับภาคเหนือรวม17จังหวัดนะครับอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากสุโขทัยพิษณุโลกและอุทัยธานีส่วนภาคอีสานรวม20จังหวัดนะครับอาทิเลยอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลาง25จังหวัดนะครับเช่นกาญจนบุรีราชบุรีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวชายฝั่งอย่างชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดด้วยส่วนภาคใต้9จังหวัดนะครับอาทิสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและภูเก็ตครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองและพังงารวมถึงภูเก็ตด้วยในอู่พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้งหมดนะครับทางปภ.ก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและจัดทีมปฏิบัติการและก็

0: ครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับมีพาดหัวในมติชนนะครับบอกว่าปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศฝนหนักน้ำป่าโคลนถล่มแม่ฮ่องสอนพายุซัดอ่วมปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่ม28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนแม่ฮ่องสอนอ่วมพายุถล่มเสาไฟล้มขวางถนนพ่อเมืองระดมช่วยท่วมปางหมูแม่สายเสริมบิ๊กแบ็คป้องกันน้ำท่วมครับ
1: มาที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก่อนหน้านี้มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ซึ่งจะใช้ได้1มิถุนายนนะคะแต่ว่าในภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆเรื่องของอานิสงส์การท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยมาดูเป็นอย่างไรนะคะสสค.โดยทางนายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวค่ะโดยมูลค่าส่งออกรวมในรูปของเงินสกุลดอลลาร์เนี่ย 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วฮะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนเดือนที่22นะคะ 23.1% ตามการขยายตัวของสินค้าในหมวดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตรขณะที่ตลาดคู่ค้าหลักของไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาดเลยโดยเฉพาะตลาดทวีปออสเตรเลียสหรัฐอาเซียนนะคะมี5ประเทศด้วยกันรวมถึงญี่ปุ่นด้วยก็สอดคล้องการขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศจากจำนวนผู้เยี่ยมเยียนชาวไทยค่ะที่กลับมาขยายตัวมีผู้มาเยี่ยมเยียนชาวไทย25ล้านกว่าคนนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.7% ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวม 2,370,000 คนลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนติดลบ 7% ในส่วนประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคลังตีปี๊บเศรษฐกิจฉลุยเร่งร้านค้าเข้าร่วมคลังตีปี๊บเศรษฐกิจไทยเมษายนยังฉลุยอานิสงส์ท่องเที่ยวในประเทศส่งออกโตกระหึ่ม22เดือนติดประชาชนคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐเผยไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียนพุ่ง26ล้านคนพบผู้ถือบัตรคนจนเนียนลงทะเบียน400,000กว่าคนเลยนะคะกระตุ้นร้านค้าเร่งกดยอมรับเงื่อนไขปลอบไม่ต้องกังวลภาษีเหมาจ่ายพาณิชย์จ่อเปิดตัวไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย4มิถุนายนช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
0: ครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยบุกอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมกว่า5ล้านลิตรที่คลังสมุทรปราการและพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายคลังใหญ่น้ำมันอ่างทองด้วยนะครับนายณัฐพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์ประธานกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานครับก็สนที่กำลังเข้ากับตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พลังงานจังหวัดสมุทรปราการครับลงพื้นที่เข้าตรวจสอบยึดอายัดน้ำมันณคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังตรวจพิสูจน์นะครับทางห้องปฏิบัติการพบว่าน้ำมันไบโอดีเซล B100 นะครับจำนวน5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมันทั้งหมด5ถังรวมปริมาณกว่า5ล้านลิตรนะครับมีลักษณะคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดก็เข้าข่ายความผิดปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในแนวหน้านะครับพังงะยึดดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรโยงคลังใหญ่อ่างทองเอกนัทส่งทีมสุดซอยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรส่ง CIB ดำเนินการคลังน้ำมันสมุทรปราการเชื่อมโยงคลังน้ำมันอ่างทองครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้สำหรับ9ทันข่าวติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณภูเบศุนีดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลลด1บาทปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมลด1บาทต่อลิตรน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลวันที่29พฤษภาคม2569เวลา 5:00 นเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกเบนซิน53บาท19สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 43บาท60สตางค์ต่อลิตรE20 37บาท90สตางค์ต่อลิตร E85 33บาท84สตางค์ต่อลิตรโซฮอล91 43บาท23สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล51บาท69สตางค์ต่อลิตร B7 41บาท20สตางค์ต่อลิตร B20 35บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซล59บาท25สตางค์ต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครรวบคนไทย14คนข้ามพรมแดนช่องทางธรรมชาติกลับจากปอยเปตรับทำเว็บพนันพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543จัดกำลังพลลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบที่บริเวณสวนเกษตรบ้านมารุมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีด้วยตรวจพบบุคคลต้องสงสัย14รายจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในพื้นที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาได้รับค่าจ้างประมาณเดือนละ 20,000 บาทจากการตรวจสอบเบื้องต้นในช่วงที่ผ่านมาทางการกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นและดำเนินการกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์ส่งผลกลุ่มผู้ลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้รับผลกระทบไม่มีงานและไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับประเทศไทยโดยช่องทางธรรมชาติก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือตรวจพบควบคุมตัวได้ทั้งหมดจากกรณีดังกล่าวอย่างสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่ากระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างของเพจบางเพจที่พยายามสร้างความเข้าใจว่ากองทัพเรือมีการเปิดด่านตามแนวชายแดนนั้นเพราะหากมีการเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้ย่อมสามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางปกติได้กองทัพเรือขอยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อลด300
5: เพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck

0: ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ชั่วโมงที่2นะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคกันนะครับสวัสดีครับคุณต้น
4: สวัสดีครับตัวสุ
3: โอ้ตื่นหรือยังเนี่ย
4: ตื่นแล้วครับ
3: ตื่นแล้วนะทำอะไรอยู่แถวเคหะรามครับ
4: เช่าห้องอยู่ครับ
3: อะไรนะ
4: เช่าห้องอยู่ครับ
3: อะไรไม่ค่อยได้ยินเลยอะครับ
4: เช่าห้องอยู่ครับ
3: หมายถึงทำงานหรือทำอะไรยังไง
4: ไม่ทำครับ
3: ไม่ได้ทำเลยเหรอ
4: ก็เสร็จแล้วครับ
3: อ่ะ
4: ก็เสร็จแล้วครับ
3: แก่แล้วอายุเท่าไหร่ครับกี่ขวบละ
4: 61ครับ
3: อะไรนะ
4: 61ปีครับ
3: 60โอ้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวัยเกษียณเนาะนะครับ
4: ครับ
3: ดูแลตัวเองด้วยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะฮะวันนี้อากาศแถวนั้นเป็นยังไงครับฝนมาครึ้มไหมครับ
4: ไม่ครึ้มครับอากาศฟ้าโปร่งครับ
3: ฟ้าโปร่งเลยค่อนข้างร้อนเนาะนะครับ
4: ครับ
3: มีวิธีคลายร้อนมาฝากชาวลุทุ่งมหานครยังไงบ้างครับ
4: นอกจากอาบน้ำครับ
3: อาบน้ำ
4: คร
3: ับ ถูสบู่เยอะๆเลยนะครับ
4: สบู่เยอะๆแล้วมาตากพัดลมครับ
3: ตากพัดลมเลยเดี๋ยวนี้เขามีวิธีตั้งแต่สมัยตอนที่หน้าร้อนใช่ไหมเขามีน้ำแข็งที่เป็นกักๆ25บาทแชร์กันผมก็ดีเหมือนกันเนาะนะฮะ
4: ใช่
3: แล้วก็เปิดพัดลมไปมันก็ช่วยคลายร้อนได้ระดับหนึ่งปีนี้นี่อากาศมันไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้โดยตรงเลยนะครับนี่ฝนในห้วยขวางแถวรัชดาแถวพระราม9นี่ถ้าออกไปนี่โหร้อนแล้วนะครับก็จิบน้ำเยอะๆนะครับคุณต้นเนาะ
4: ครับ
3: นะครับนะฮะเอาใจช่วยด้วยวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
4: เมื่อวานผมเลือก
3: เมื่อวานเลยเหรอ
4: เพลงนี้ครับ
3: เพลงอะไร
4: ไม่ใช่จะบอกว่าใครของหญิงชื่อการ
3: อ๋อหมายถึงวันนี้ใช่ไหมแต่จองสายตั้งแต่เมื่อวานไอ้คิวมันแน่นอะไรขนาดนั้นนะคุณต้น
4: คิวแน่นมากเลยครับ
3: ไม่น่าจะแน่นนะน้องเมย์แน่นขนาดนั้นเลยเหรอ

0: เนี่ยครับไม่ค่อยได้คุยหน้าไมค์ด้วย
1: โอ้ไม่ค่อยได้คุยหน้าไมค์นะครับอ้าววันนี้เป็นโอกาสดีละก่อนวันหยุดยาวนี่วันหยุดยาวนี่จะไปทำบุญที่ไหนวันพระใหญ่นะครับ
0: นี่ไปวัดบางเพ็งใต้แถวบ้านครับ
1: อ๋อแถวเคหารามนี่เองเนาะนะครับ นะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเล่นให้นะครับไม่มีเธอจะบอกรักใครสิ่งร้องของหญิงทิติการ
0: หญิงที่อาการครับ
1: นะพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับยาวนิดนึงพูดตามผมนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อจากเพลงของหญิงทิติการเนาะไม่มีเธอจะบอกรักใครนะดูแลสุขภาพร่างกายดี
0: ๆขอบคุณครับ
1: เอาบุญมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครด้วยนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับคุณต้นสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: วันนี้หัวขบวนพาเรทเพลงฮิตคือเพลงที่เป็นเสียงร้องของหญิงทิติการนะครับหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตเลยนะครับไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับใครอยากช่วยผมและคุณต้นเลือกต่อนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์ก็ได้นะครับ02-248-1366นะครับอีก3เพลงต่อด้วยเพลงไหนดี

ส่งความรักให้ชาวลูกทุ่งมหานครกัน4เพลงต่อเนื่องเลยนะครับไม่มีเธอจะบอกรักใครหญิงทิติการที่คุณต้นอยู่แถวเคแหรามเลือกไว้เป็นหัวขบวนนะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาเยอะเลยอยากบอกรักเธอพี่เอชยามิชัยครับรักเธอทุกพศตู่มันธนานะครับเราปิดท้ายด้วยเฟียสสิริบุตรนะครับนะครับเพลงชื่อรักแค่เธอคนเดียว4เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณคุณติ๋มแถวหนองจอกด้วยคุณนิดอยู่ที่ปราณบุรีนะครับแหมเสียดายไม่ได้หน้าใหม่เนาะไว้วันจันทร์แล้วกันเนาะจะมีโอกาสได้หน้าใหม่ป้ากิ่งแถวบางปะกงด้วยลุงอนันต์ไอ้ผมยังไม่ได้กินปลาลาดพริกเลยครับลุงอนันต์ผมจำได้คุณชิชนุพงศ์ศรีโศกนะคุณเยแสงบางนาคุณสัญญาบางพลีนะเดี๋ยวมาให้วันเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่อยู่แล้วนะในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตนะครับ

0: ล้อเล่นนะครับนะฮะขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากดวงดีศรีวิชัยครับเพลงชื่อรำวงคนละครึ่งนะครับคำร้องและทำนองโดยสเกษตรวิสัยเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนะครับถ้าชอบเพลงนี้นะครับในช่วงเวลาจอกพิพิธก็ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับและในช่วงเวลาเพลงฮิตมหานครชาร์ตเพลงฮิตติดชาร์ตเนี่ยนะครับ2เพลงต่อเนื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตนะครับนะฮะ20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับเพชรคทาวุฒนะครับก็ยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตอยู่นะครับนะฮะก็ชาวลูกทุ่งมหานครที่เป็นแฟนคลับเพชรคทาวุฒก็ยังตามกันอยู่ตลอดเวลานะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่13นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันว่าเพลงนี้จะขึ้นหรือเพลงนี้จะลงนะครับนะฮะกับมหานครทีมได้นะครับแล้วก็เจ้านางเอ๋ยนะครับเสียงร้องของเบียร์พร้อมพงล่าสุดอยู่ในฮิตที่19ในมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศกันนะครับฟังเพลงจากน้องนาทุกดีศรีวิชัยไม่เรียกเป็นน้องเลยนะฮะรำวงคนละครึ่งนะครับปกตินะเขาจะออกมาในแนวแบบหวานๆนะครับแต่วันนี้เขาจะชวนทุกท่านเนี่ยไปรำวงนะครับนะฮะคนละครึ่งเข้ากับโครงการคนละครึ่งพาสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะฮะลองฟังกันดูนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ลูกทุ่งมหานครครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพิ่มเติมหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับรอรัก

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับในข่าวสดวันนี้พาดหัวเรื่องของการเลือกตั้งนะครับมีการจับฉลากจับเบอร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะชาวกรุงเทพก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ทั้งสื่อมวลชนทั้งอะไรนี่คึกคักเลยเท่าที่ตามข่าวนะครับนะฮะก็ไปติดตามดูว่าไอ้ใครได้เบอร์ไหนจะเลือกพรรคใครค่อยๆดูนโยบายกันไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเอาใจช่วยทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ข่าวสดออกมาเตือนฝนตกหนักใน71จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับมรสุมนี่ซัดถึงวันที่1มิถุนายนนะครับปภ.ก็ระดมทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับในการช่วยอพยพทันทีครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆในหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของ3ข้อหาครับผอ.เมาชนจักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับนะฮะแบบเป็นเรื่องของการแสดงความเสียใจนะครับของปปช.นะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับนอกนั้นก็มีประเด็นการเยือน

ของผู้นำเวียดนามนะครับบอกว่าไทยเวียดนามบอกปึ๊ก50ปีนะครับท่านนายกท่านก็พูดคุยกับนะฮะผู้นำทางเวียดนามนะครับ4 MOU เรื่องของการค้าความมั่นคงสันติภาพร่างรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะบอกฉลุยเลยนะครับนะฮะลองไปตามอ่านดูในมติชนรายวันนะครับแล้วก็เรื่องของการค้านะครับในการดึงธุรกิจท้องถิ่น SME นะครับมีการพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีในการระดมฟื้นนะฮะเศรษฐกิจนะครับ10มิถุนายนนี้นะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆอีกเยอะเลยนะครับในไทยรัฐนะครับแน่นอนเลือกตั้งผู้ว่าก็เป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับนะฮะรักใครชอบใครนะฮะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับแล้วก็เรื่องของอาชญากรรมก็มีนะครับนะฮะเป็นประเด็นรองลงมาเรื่องของอิหร่านนะครับในการซัดจรวดใส่ฐานอเมริกาในคูเวตด้วยนะครับมีการตอบโต้กันเดือดนะครับในขณะที่โดนถูกถล่มนะครับในอิสราเอลก็ยกพลใหญ่เลยนะครับในการรุกเลบานอนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปอ่านในไทยรัฐดูนะครับวันนี้เช้าวันนี้แล้วก็เรื่องของสวทําหนังสือขอพบท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับปมเรื่องสสรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามนะครับนะฮะหุ้นส่วนผลักดันเรื่องเศรษฐกิจนะครับในขณะที่เดลินิวนะครับบอกว่าผลสอบชิโนไทยไร้ผิดนะครับถนนสุดที่วชิรพยาบาลนะครับโทษทุกทางยกเว้นผู้รับเหมานะครับเลิกสัญญาเครนถล่มสีคิ้วไม่ได้อีกนะครับท่านรัฐมนตรีก็กลัวถูกฟ้องนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของผู้ว่ากทม.นะครับที่มีการได้เบอร์กันเรียบร้อยนะครับก็คักนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของ IRGC นะครับในการยิงเรือสหรัฐอเมริกานะครับในการเตือนห้ามผ่านฮอร์มูซอีกแล้วนะครับอิหร่านแค้นโจมตีนะครับขีปนาวุธในการซัดโต้คืนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านบริหารของปปช.ก็เมาชนไรเดอร์ด้วยนะครับก็เป็นประเด็นในเดลนิวด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นในกรุงเทพธุรกิจนะครับบอกว่าไทยเวียดนามระอุดึงลงทุนนะครับชูสถานะพันธมิตรนะครับบนสถานการณ์แข่ง FDI นะครับลองไปตามอ่านดูนะครับในกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ3ผู้นำเศรษฐกิจไทยผ่าทางรอดประเทศนะครับผลักดันเครื่องยนต์ใหม่ AIฝ่าวิกฤตด้วยนะครับนะฮะหลายประเด็นน่าสนใจเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับในวันศุกร์แห่งชาติกับผมวาสุเวชัญญานะครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลดล็อกห้ามขายเหล้าตั้งแต่11นาฬิกาถึง24นาฬิกามีผลวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2569โดยระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยข้อสำคัญห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่11นาฬิกาถึง24นาฬิกายกเว้นการขายกรณีดังต่อไปนี้การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมการขายบริเวณเฉพาะที่จัดไว้เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้างานมหรสพหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือการขายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ได้รับการยกเว้นให้ขายได้ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความปลอดภัยของประชาชนและการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนโดยสรุปร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปขายได้ในเฉพาะเวลา11นาฬิกาถึง24นาฬิกาเท่านั้นสถานที่ได้รับการยกเว้นสามารถขายนอกเวลาที่กำหนดได้คือสนามบินนานาชาติสถานบริการผับบาร์และโรงแรมการนั่งดื่มในร้านหากลูกค้าเริ่มดื่มก่อนเวลา24นาฬิกาสามารถนั่งดื่มต่อได้ไม่เกิน1ชั่วโมงวันสำคัญทางศาสนายังคงห้ามขายเด็ดขาดตลอด24ชั่วโมงวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลืออีก4ล้านสิทธิ์ย้ำไม่ต่อเวลาบรรยากาศลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่4มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวต่อเนื่องเนื่องจากคนส่วนใหญ่ลงวันแรกไปแล้วล่าสุดเหลือสิทธิ์ลงทะเบียนเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า25ล้านคนมีการรอตรวจสอบคุณสมบัติ112,640 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 468,621 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 466,114 คนหรือเป็นผู้เสียชีวิตย้ายไปต่างประเทศเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่ง 2,507 คนโดยระบบจะเปิดลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเวลา22นาฬิกาสำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วมี1ล้านแห่งเป็นร้านค้ารายเดิม 977,296 รายร้านค้าใหม่ 43,940 รายทั้งนี้การลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ขยายเวลาออกไปอีกแม้สิทธิ์การลงทะเบียนจะไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์ก็ตามขณะนี้มีประชาชนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนมากแต่บางส่วนประสบปัญหาพบมากสุดเป็นการลืมรหัสผ่านรองลงมามีการลบแอปและเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ซึ่งกลุ่มนี้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนขณะที่การใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือได้เพื่อความสะดวกเกิดฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทำให้เกิดน้ำป่าทะลักดอยขุนตาลอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
5: ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักลงมานานกว่า1ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจึงทำให้เกิดน้ำป่าทะลักลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลโดยทะลักลงมาอย่างลำน้ำแม่ตาลเป็นจำนวนมากสีน้ำขุ่นเข้มและไหลเชี่ยวแรงขณะลงมาจากยอดเขาทำให้ชาวบ้านปางพงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดต่างตื่นขึ้นมากลางดึกที่ผ่านมาเพื่อออกมาดูสถานการณ์และรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบฤดูฝนปีนี้เรียงเตือนภัยไปยังหมู่บ้านท้ายน้ำทั้งในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดและตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดรวมถึงท้ายน้ำที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอขอข้าซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักจะประสบภัยขึ้นทุกปีจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันทั้งนี้กระแสน้ำที่ไหลมามากได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยเลียนตำบลเวียงตาลหลายหลังคาเรือนระดับน้ำบางจุดท่วมสูง1เมตรริมตลิ่งไหลเชี่ยวแรงนอกจากนี้จุดเสี่ยงเดิมที่บ้านจำตำบลปงยางคก ที่ลำน้ำเป็นลักษณะคอขวดก็ลักษณะท่วมขึ้นมาอย่างบ้านเรือนเช้ามืดวันนี้และท่วมขึ้นมาอย่างถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางเส้นทางอำเภอก่อคาห้างฉัตรระดับน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรอัศวินวงศ์หนองแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์

0: านแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: และเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นะครับวันศุกร์แห่งชาตินะครับ2เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับนางฟ้าทรงกรดชามานะครับพี่หนูมิเตอร์ครับหนอนผีเสื้อ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับอยากฟังเพลงไหนจะช้าจะเร็วได้ทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะหลังไมค์อยู่กับน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @gltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์

0: ก่อนนะครับเมนเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เพลง History นะครับนะฮะ2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องนะครับยกมาทั้งสวนไอสรัญญูครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: บักแตงโมวงฮันแนล2เพลงสนุกสนานกันนะคะ

0: ้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักเผาน้ำหอม
1: พาดเลือดตาย
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
3: หานครแฟมิลี
4: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับโดยกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยครับวัยวัยว้าวนะครับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับกิจกรรมดีๆนะครับที่เราจะชวนชาวลูกทุ่งมหานครนะครับไปร่วมบุญนะฮะเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับแล้วก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับน้องๆนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองปักพงนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีขอบคุณศิลปินจิตอาสาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปพัชสุภัทรโจโจ้ดูมิเนนนะครับปีเตอร์45จอยบียอนนะครับนะฮะผมก็ไปเฮียมีก็ไปนะครับพิมพ์ดามหานครนะครับนะฮะงานก็จะเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับเราจะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงนะครับนะฮะแล้วก็มีไอศครีมนะครับแล้วก็มีขนมโดนัทด้วยนะครับให้กับเด็กๆด้วยนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะฮะไปเจอกันให้ได้นะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครนะครับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับอสมทจันทบุรีที่ FM 95.25

0: เมกะเฮิร์ตนะครับไปแบ่งปันน้ำใจที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงด้วยนะครับที่ตำบลขาวบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับใครสนใจจะเดินทางไปนะครับนะฮะในวันหยุดยาวเผื่อได้ไปพักผ่อนกันด้วยนะครับก็ติดต่อน้องเมย์มาที่หลังไมค์ได้นะครับ022481366นะครับ022481366ครับขอบคุณคุณหมอโอชัยนะครับร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีนะครับและคลองตันเภสัชด้วยสำหรับการสับสนสีนะฮะในการทาอาคารนะครับให้กับโรงเรียนด้วย Power Stainless Steel นะครับนะฮะสำหรับนะฮะชั้นวางสเตนเลสนะครับในครัวให้กับเด็กๆด้วยนะครับบริษัท Tesco Engineer นะครับนะฮะแล้วก็พี่หมีพี่จับด้วยนะฮะร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกระสาซอย5นะครับไอศกรีมโดยน้องอุ้มกับบางปลานะครับลูกชิ้นโดยเจ๊สีสามโคกปทุมธานีนะครับทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะครับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับแล้วก็ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามบีซีเกรดนะครับใครอยากเพิ่มเติมนะครับสิ่งลานพาราน้อยให้กับเด็กๆนะครับนะฮะลองติดต่อประสานมาทางน้องเมย์ได้นะครับที่022481366นะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: น้องๆจะได้นะครับสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นพี่โจโจ้โดมิแนนต์พี่ปีเตอร์โฟร์ดีไฟนะครับจอยบียอนแล้วก็ท็อปพัทสุภัทด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับศิลปินจิตอาสาที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับเราด้วยนะครับส่วนเพลงนะครับช้างเผือกพรุ่งนี้นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับติดตามผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเคนซันต้าได้10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับลุ้นกันว่าจะเป็นเพลงช้างเผือกหรือจะเป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ผมเลือกเอาเพลงจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับนะฮะประเทศมาเลเซียมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: ดิกิปุตรีครับนะฮะเพลงจากมาเลเซียนะครับ

พี่โจโจ้เดมิแนนนะครับวันอาทิตย์นี้ได้สนุกสนานกับพี่โจโจ้เดมิแนนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหลายๆสายด้วยนะครับคุณนิดอยู่ปราณบุรีคุณหมูอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับตราดนะไม่แน่ใจว่าอากาศร้อนหรือเปล่านะฮะคุณไทยอยู่ประจวบคุณหนิงสิงห์บุรีด้วยนะครับ

ิลปินนักจัดรายการจิตอาสานะครับที่ไปร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยนะครับไปร่วมมอบความบันเทิงนะครับให้กับเด็กๆที่

จอยบิยอนนะครับหนึ่งในศิลปินจิตอาสานอกนั้นก็จะมีท็อปปสุภัทรนะครับซึ่งเมื่อวานก็เล่นไปนะครับพี่ปีเตอร์ฟอร์ดิฟายนะครับนะฮะก็จะไปมอบความบันเทิงให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงด้วยนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับไปเจอกันให้ได้นะ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: วันนี้เป็นมวยแทนอีกแล้วครับท่านนะส่งกำลังใจผมด้วยว่าจะร้องจนครบเพลงหรือเปล่านะครับถ้าใครจำเพลงนี้ได้ช่วยผมร้องด้วยนะ

อ่ะพอประมาณพอได้อยู่เนาะขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตส่องใน Facebook Fanpage นิดนึงนะ TLTM FM 95นะครับก็พอได้อยู่นะก็เป็นมวยแทนนะครับสำหรับวันศุกร์แห่งชาติก่อนวันหยุดยาวนะครับสำหรับหลายคนที่อาจจะบอกว่าวันนี้อุ้มจะร้องเพลงอะไรอุ้มมันไม่มามันหนีไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะฮะก็นะเดี๋ยววันจันทร์ได้เจอกับอุ้มแน่ๆนะครับช่วงเวลาปิดท้ายนะครับช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเนี่ยมาลุ้นกันนะครับว่าตัวจริงเสียงจริงเขาจะร้องเพลงอะไรนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับพี่ปีเตอร์เฟอร์ดิฟายไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับ

0: เดี๋ยวสักครู่นะครับพิมพ์ดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องเลยนะครับพรุ่งนี้ผมดูแลคุณผู้ฟังใหม่ในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับกับอาจารย์มัยตรีนิ่มแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้านะครับวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตดีๆนะครับจากพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับวัดยานสังวรารามอยู่ที่ชลบุรีนะครับสัตหีบนะครับท่านบอกว่าถ้ามองความตายอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีเครื่องเตือนสติให้คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปนะครับ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุด
1: มหานครสุปริต
0: เป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตทาง4689400คือเพลงนี้เลยเต้ยสังลานะครับมีความสุขกันสมวันนะครับดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงคมนาคมขอสมกและรฟทร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์รายสุดท้ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเสริมลาภปิ่นทองณวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมโดยมีนายปัญญาชูพาณิชย์และนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การเข้าร่วมในพิธีในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมย้ำคำมั่นสัญญาว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมก.ได้ให้คำมั่นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าขอสมก.จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดโดยไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวพร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเข้าดูแลอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์สั่งตรวจปูพรมหาต้นตอแหล่งปล่อยน้ำเสียจังหวัดสระบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพน้ำและอากาศพิสูจน์หาต้นตอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นตออย่างเร่งด่วนที่สุดโดยแผนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จะแบ่งกำลังเป็น3ชุดจะขอหมายศาลเพื่อเข้าตรวจค้นภายในพื้นที่แหล่งเป้าหมายเช่นโรงงานหลายโรงงานตลอดลำน้ำอย่างละเอียดเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป้าหมายรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026วันที่31พฤษภาคมนี้ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้นอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030ของประเทศไทยด้วยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพเชิงพื้นที่ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งระบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายขยายไประดับท้องถิ่นด้วยซึ่งงาน Bangkok PrideFestival 2026ปีนี้นอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3เพลงต้อนรับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะเป็นเพลงโจ๊ะๆทั้งนั้นเลยนะคะวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้คุณผู้ฟังเราก็ต้องโจ๊ะกันนิดนึงนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเริ่มชั่วโมงกันเลยนะคะและไม่ใช่วันศุกร์ธรรมดานะวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยนี่หลายๆคนก็เงินเดือนออกกันแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไม่ออกหรืออะไรยังไงหรือออกแล้วหมดแล้วนะคะสามารถส่งเข้ามาบอกกันได้พูดคุยเมามอยกันได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เราก็กำลังไลฟ์กันอยู่นะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้ชมทั้งภาพและเสียงเลยค่ะเข้ามาแซวกันได้มาพูดคุยเมามอยช่องทางนี้กันได้นะคะกดไลค์กดหัวใจแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะพิมดาก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะบุษบาจากเมนทอนบุรุษนักรักจากบุกสุภการและละหมาดอารมณ์นะคะเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่รีโปรดิวซ์นะคะในปี2025จากอาจารย์ไข่มลิหัวหน้านั่นเองค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันอาทิตย์นี้แล้วล่ะนะเป็นวันที่ครบรอบพอดิบพอดีเลยจริงๆแล้วคลื่นของเราเนี่ยครบรอบกันวันที่1มิถุนายนนะคะแต่ว่าเราก็จะไปจัดงานกันในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะไปมอบความสุขนะมอบของมอบอาหารกลางวันนะคะรวมไปถึงเสียงเพลงให้กับน้องๆเนาะที่บ้านคลองกระพงนะคะตำบลท่าใหม่นะคะอำเภอใช่ไหมอำเภอเดี๋ยวนะแป๊บนึงสับสนนะคะที่บ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มาพร้อมหรือยังคะวันนี้เนี่ยใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษในวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้นะคะสามารถขอเข้ามาทางหลังไมค์ได้นะคะหลายๆช่องทางเลยคุณผู้ฟังหลังไมค์วันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400ด้วยนะคะช่องทางนี้ก็ขอเพลงมาได้ค่ะส่งคะแนนกันมานะคะให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะอ่ะ Facebook Live ตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยเข้ามากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรถไฟมาเลยละกันทักทายกันด้วยนะคะคุณแม่ทันวิชาบอกปีนี้ไม่ได้ไปค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เดี๋ยวเราเจอกันงานหน้าเนาะพี่กฤชมนแก้วเรือนนะคะแล้วก็ยังมีแม่พินทวีโภคนะคะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดพี่มารีกิตทวีพี่ปูรัตนพันธ์แม่อ้อยพี่อ้อยนะคะพี่รุ่งค่ะไปด้วยค่ะปุ้นปูนนะคะและยังมีพี่สมยศแก้วเปงพี่ป๊อปนะรู้ยังพี่ตานะคะบอกมาแล้วกลัวตกขบวนค่ะนี่พี่ตารีบมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะพี่โสภินก็มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรัสวราพุทธด้วยนะคะพี่สมบัติคลองท่อมบอกสลมัตฮารีระยอครับน้องพิมดานี่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฮารีระยอเนาะของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชลีด้วยค่ะพี่ชลีวงจันทร์นะคะพี่มาลีทักทายกันแล้วพี่ปรีดาบอกว่าตราดฝนตกอีกแล้วครับนี่ช่วงนี้นะคะภาคตะวันออกเนาะมีภาคอะไรบ้างภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้ฝนตกยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่บ้านอยู่ใกล้น้ำใกล้ทะเลเนี่ยนะต้องคอยดูด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมยศแก้วเป็งทักทายแล้วนะคะพี่ออยบอกวันนี้ฟังไปอบขนมเค้กกล้วยหอมไปค่ะอุ้ยอบขนมเค้กทานเองด้วยนะคะเก่งมากเลยนะขนมนี่เป็นอะไรเบเกอรี่นี่เป็นอะไรที่ทานยากที่ทำยากมากๆเลยแล้วก็มันต้องมีเครื่องด้วยเนาะนะคะถ้าไม่มีเครื่องอบนี่ทำไม่ได้นะคะบางอ้วนแมคโครสวัสดีด้วยค่ะพี่พีระเดชดีกังนะคะชิดนายหน่อยครับชิดนายหน่อยครับรถไฟเต็มเข้าไม่ได้พี่พีเขาบอกมาฝากบอกมาคุณผู้ฟังพี่เกินไกรกิจลาดด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เทวีพี่สวัสดิ์กลิ่นวนค่ะพี่โสพลแจ้งแสงทองพี่กฤชมนแก้วเรืองทักทายแล้วเนาะพี่พิทักษ์ค่ะแม่ค้าชาบูนะคะผักแม่ค้าของสดตลาดช้อนทองครับรายงานตัวครับผมนะคะเอาพี่พิทักษ์ ขายผักเหรอคะใช่ไหมเป็นผักเอาไว้สำหรับทำชาบูแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจพี่พิมมาแบบนี้นะคะเดาเอาเองนะคะแล้วก็ยังมีพี่ Power D-Max ด้วยพี่สาวคำเจ้าบอกมารอขึ้นรถไฟตั้งแต่ต้นชั่วโมงละเจ้านะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ก็มาแล้วนะคะพี่พัชราสุขล้วนด้วยนะคะพี่ประเสริฐบอกว่านนทบุรีอากาศดีดีรายงานตัวจ้าโอ้ดีดีแบบเสียงสูงอันนี้คือยังไงคือโกหกหรือเปล่าหรือเรื่องจริงหรือประชดหรืออะไรพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะคะแล้วก็มีพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะเชฟพงเจนีนะทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็ยังมีพี่ซับในดินสินในน้ำด้วยค่ะนะคะมีพี่แสงเดือนแถลงการนะคะพี่สวัสดิ์กลิ่นวนพี่บัวขาวทองสียายนาอาหารตามสั่งพี่สันทัศน์ค่ะนะคะแล้วก็พี่กล้วยชูภัยแล้วทักทายกันหรือยังนะยายนาทักทายแล้วเนาะพี่นิสาบอกรอด้วยค่ะพี่สังเวียนบอกฟังอยู่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะพี่ธีรพงษ์พึ่งบารมีนะคะพี่สุรยุทธ์มิถุมาแล้วกราบอุ้ยนี่ชื่อเขาเยอะมากเลยนะคนคนนี้เนี่ยทั้งยุทธสมานทั้งสุรยุทธทั้งมิถุอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็มีพี่สุวินสุรินบูนด้วยนะคะพี่ออยบอกว่ารังสิตร้อนมากเลยค่ะวันนี้นะคะพี่กัญญนัทด้วยค่ะนะคะพี่นารีพรมรายพี่เทพยาผู้ปราบมารพี่เฉลียวพลอยวิเศษนะคะแล้วก็มีใครอีกแป๊บหนึ่งพี่มารุธผู้แสนสะอาดค่ะพี่ลิสาโรซาบอกมาค่ะนะคะพี่นารีพรมรายก็ทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะดูซิเช็คก่อนมีใครตกรถไฟกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนเผื่อว่าจะเรียกไม่ครบนะคะพี่สาวคำเจ้าบอกว่าวันนี้ครึ้มๆเจ้านะคะอันนี้น่าจะเป็นจังหวัดลำปางเนาะแล้วก็ยังมีพี่พิจิตรด้วยนะคะพี่พิจิตรพลขันนะมีใครอีกไหมนะคะเรียกชื่อขึ้นรถไฟกันแล้วเรียบร้อยหรือยังพี่อัญชลีธรรมาภิรมย์คุณแม่ปัทมาด้วยนะคะแล้วก็หมดแล้วล่ะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะพี่อัญชลีทักทายกันแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นรถไฟไปก่อนนะพี่บัวขาวทองสีบอกพี่บัวขาวไม่ได้ตกรถไฟนะคะน้องพิมดาแต่ว่าพี่บัวขาวตกหลุมรักน้องพิมดาค่ะอุ้ยเนี่ยคุณผู้ฟังน่ารักอย่างเงี้ยนะเราก็อยากมาเจอกับคุณผู้ฟังบ่อยๆก็เพราะแบบนี้แหละนะคะเอาล่ะพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไม่ดื้อด้วยนะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะอู้ยังสิเรายังไม่ได้เล่าเรื่องกันเลยสินเนาะ
2: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: จะเปิดเพลงซะแล้วคุณผู้ฟังนะคะหลายคนเนี่ยนะคะอาจจะคิดว่าฉากปลอมตัวด้วยหน้ากากแบบในหนังสายลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมามันไม่มีจริงหรอกแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมในปี2010เนี่ยนะคะมีชายคนหนึ่งค่ะสามารถทำได้จริงๆค่ะแล้วก็เกือบที่จะหลุดรอดข้ามประเทศสำเร็จนะคะย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2010นะคะเที่ยวบินของแอร์แคนาดาค่ะจากฮ่องกงนะคะสู่แวนคูเวอร์นะคะประเทศแคนาดามีผู้โดยสารชายสูงอายุผิวขาวคนหนึ่งค่ะเขาขึ้นเครื่องตามปกติเลยแล้วก็ไม่มีใครสงสัยอะไรด้วยนะคะเขาก็สวมแว่นใส่หมวกนะคะเสื้อแคดิแกนแล้วก็ดูเหมือนชายชราทั่วไปแต่ระหว่างเที่ยวบินค่ะลูกเรือนี่เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกตินะคะชายชราคนนั้นนะคะเขาเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนจะออกมาและกลายเป็นชายหนุ่มชาวเอเชียแทนโอ้ยเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวให้นั่งรถเมล์ขึ้นรูปปิ้งนี่ค่ะตอนแรกนะคะชายชราด้านซ้ายมือในรูปเนี่ยนะคะเขาเดินขึ้นเครื่องบินปกติเลยแล้วระหว่างที่อยู่บนเที่ยวบินเนี่ยนะคะเขาก็ไปเข้าห้องน้ำและอยู่ดีๆออกมากลายเป็นชายหนุ่มนะคะด้านขวามือนะเป็นชายหนุ่มชาวเอเชียนะคะภายหลังเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาพบว่าเขาใช้หน้ากากซิลิโคนสมจริงระดับฮอลลีวูดค่ะปลอมตัวเป็นชายชราผิวขาวนะคะเพื่อที่จะเดินทางข้ามประเทศซึ่งหน้ากากดังกล่าวด้านซ้ายมือเนี่ยนะด้านซ้ายมือที่เป็นชายชรานี่คือหน้ากากนะคุณผู้ฟังหน้ากากดังกล่าวมีรายละเอียดทั้งริ้วรอยสีผิวและรูปหน้าจนสามารถผ่านด่านตรวจและขึ้นเครื่องบินได้จริง จ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาใช้หนังสือเดินทางของบุคคลอื่นนะคะแล้วก็อาจจะมีขบวนการช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังด้วยโดยต่อมานี่ก็มีรายงานว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายลักลอบพาคนเข้าเมืองถูกจับกุมในฮ่องกงด้วยนะคะหลังจากที่เครื่องลงจอดที่แคนาดาแล้วเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบหน้ากากพบเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ปลอมตัวในสัมภาระของเขาซึ่งก็จะมีรายงานว่าพวกเขาให้ชายคนนี้เนี่ยลองสวมหน้ากากอีกครั้งด้วยนะคะและผลที่ทำให้หลายคนอึ้งทึ่งเสียวไปเลยเพราะว่าเมื่อสวมชุดครบแล้วเรียบร้อยเขาดูเหมือนชายชราผิวขาวจริงๆด้วยนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่ามันเผยให้เห็นว่าเทคโนโลยีการปลอมตัวในยุคนั้นเนี่ยนะคะพัฒนาไปไกลกว่าที่คนทั่วไปคิดมากนี่ขนาดปี2010นะคุณผู้ฟังยังสามารถปลอมตัวแล้วแอบขึ้นเครื่องบินแบบเนียนๆแบบนี้ได้ถ้าเกิดเป็นปีนี้ล่ะที่ตอนนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลมากแล้วเป็นยุคของ AI แล้วเนี่ยนะคะปี2025แล้วนะคะมันจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาทำความรู้จักกับเรานะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียนี้เราต้องเอะไว้ก่อนแล้วนะว่าตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่านี่ขนาดเห็นกันแบบตัวจริงตัวเป็นเขายังปลอมตัวกันได้เลยอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของการปลอมตัวคำถามวันนี้เลยละกันถามกันเล่นเล่นเล่นขำๆสนุกๆ นะคะถามคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณผู้ฟังสามารถปลอมตัวเป็นใครก็ได้บนโลกนี้ได้หนึ่งคนคุณอยากปลอมตัวเป็นใครขำๆสนุกๆ นะคะแล้วก็เพราะอะไรมาด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังตอบคำถามแบบนี้นะคะมาได้เลยนะทาง Facebook Live คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ใครคำตอบโดนใจนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะหลังจากจบเพลงนี้คุณผู้ฟังค่ะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะโทรมาจองสายกันได้กับน้องรถเมย์คนเก่งได้เลยค่ะ

0: สายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: อร่อยโดนใจ
4: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: อร่อยโดนใจ
0: พี่ปัญญาฮัลโหลพี่ปัญญาลบกวนเบาเสียงวิทยุหน่อยได้ไหมคะ
5: สวัสดีครับ
0: ปิดเสียงแล้วนะคะอู้ไม่งั้นมันก็จะตีกันเนาะพี่ปัญญาเนาะ
5: คร
0: ับ พี่ปัญญาโทรมาจากที่ไหนคะเนี่ย
5: ฮัลโหลครับ
0: พี่ปัญญาโทรจากที่ไหนคะ
5: ผมโทรมาจากประจวบครับประจวบอะ
0: อยู่อำเภออะไรคะ
5: อยู่อำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองทำไร่อยู่ประจวบนะทำสวนทำไร่อยู่ประจวบครับ
0: เหรอพี่ปัญญาทำสวนทำไร่อะไรคะ
5: ผมทำไร่กล้วยครับไร่กล้วยทำไม่สี่ไร่แล้วก็ไร่มะพร้าวพันธุ์ใหญ่นะ
0: อ๋อแบบว่าต้นสูงสูงอย่างนี้เหรอ
5: ครับต้นสูงสูงใหญ่เป็นมะพร้าวใหญ่นะครับเป็นมะพร้าวแกงนะฮะ
0: เอาไว้ทำอะไรนะมะพร้าวแบบนี้
5: ก็มะพร้าวเขาจะซื้อไปเข้าโรงงาน
0: มะพร้าวน้ำหอม
5: โรงงานทำเป็นน้ำกะทินะครับน้ำกะทิ
0: เอาหรอเป็นน้ำกะทิเหรอคะ
5: ครับน้ำกะทิที่โรงงานเขารับซื้อนะครับ
0: เพราะว่า
5: อยู่ในมะพร้าวทับสแกนะแบบมะพร้าวใหญ่มะพร้าวทับสแกยี่ห้อทับสแกนะ
0: เหรอคือเป็นยี่ห้อ
5: ทำไร่กล้วยครับ
0: เป็นบริษัทเป็นโรงงานที่เราส่งไปใช่ไหมทับสแกเนี่ย
5: ครับครับส่วนแม่พ่อค้าคนกลางจะมารับซื้อครับ
0: ค่ะ
5: มันซื้อในส่วนนะเขาจะส่งโรงงานอีกทีครับ
0: เนาะเพราะว่าพิมดาเคยเห็นมะพร้าวเนี่ยจริงๆมันเป็นมีหลายแบบมีมะพร้าวที่เอาไว้แบบขายน้ำขายเนื้อมะพร้าวน้ำหอมอะไรเงี้ยแล้วก็มะพร้าวกะทิ
5: เขาจะทำมะพร้าวขาวเขาจะซื้อไปปอกเปลือกแล้วว่าทำเป็นมะพร้าวขาวก่อนฮะเขาลอกเป็นเนื้อนะครับแล้วก็ไปบีบเป็นน้ำกะทินะครับ
0: อันนี้คือมะพร้าวกะทิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
5: คราวนี้ผมก็ฟังอยู่ประจำก่อนผมขับรถกันแล้วเลิกมาอยู่ในไร่อยู่กับแม
0: ่เหรออยู่กับแม่สองคน
5: เห็นว่าฟังว่าจะขอฟังเพลงทักเพลงชายฝนเดินหกเพลงทางชื่ออะไรก็บอกไม่มีเอ้ย
0: จะพี่ของพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ใช่ไหมฝนเดือน6อยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมตอนแรก
5: ครับนั่นชอบมากครับ
0: เพราะว่า
5: ขอให้เปิดทุกวันยิ่งดี
0: เหรอได้เดี๋ยวยังไงหาจังหวะเปิดให้วันอื่นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้นี้เพิ่งจะเปิดเพลงของพี่โจอี้ภูวสิทธิ์เพลงหม้อหุงข้าวไปเลยนี่เพลงใหม่ล่าสุดของพี่โจอี้เลยนะก็เลยแบบ
5: ผมฟังอยู่เนาะเปิดเนี่ย
0: เนาะเราแบบขอใจตรงกันนั่นแล้วอ่ะขอ
5: ครับแล้วก็เพลงขอให้เปิดทุกวันยิ่งดี
0: เพลงอะไรคะ
5: ซื้อปุ๋ยครับซื้อปุ๋ยใส่ไร
0: ่เพลงอะไรอ่ะซื้อปุ๋ยใส่ไร่เหรอได้เดี๋ยวลองดูนะคะเป็นของใครคะเพลงนี
5: ้ครับ
0: ซื้อปุ๋ยใส่ไร่นี่ของใครอ่ะ
5: ครับก็ไอ้เพลงที่มาซื้อปุ๋ยนะชื่อใครร้องนะ
0: เดี๋ยวลองไปหาดูนะเดี๋ยวหนูไปหาให้เนาะ
5: ครับผมคร
0: ับนะคะแล้ววันนี้จริงๆแล้วอยากขอเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรคะถ้าไม่มีฝนเดือน6
5: ก็ถ้าไม่มีฝนทั้งหกก็ไม้ดิครับไม้พรมพรผมก็ชอบมากครับไม้เพลงอะไรก็ได้ฮะ
0: ได้เลยแต่เมื่อกี้ขอกับน้องรถเมย์ไว้ว่าขอจองเป็นแรงใจใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: นะเพลงนี้ก็ได้เนาะ
5: ครับผม
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: ก็มอบให้อะไรอ่ะผมพูดไม่ค่อยถูกกับน้องหมายอยู
0: ่
5: ให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนที่ฟังอยู่ในนั้นนะฟังอยู
0: ่ได้เลย
5: อะไรเจอะไรก็ว่ากันไปครับผมก็พูดไม่ถูก
0: พี่ปัญญานี่เป็นน้องใหม่นี่หมายความว่าไม่เคยโทรมาเลยนี่คือครั้งแรกที่โทรหน้าใหม
5: ่เพิ่งจะวันนี้เพิ่งมันว่างๆแล้วก็จะไปญาติไม่ญาติตายด้วยที่เพชรบุรีอ
0: ่
5: ะ
0: ก็เลย
5: วันนี้ว่างๆเลยกดไปเซลด้วย
0: ลองกดมาดูแล้วดันติดซะด้วย
5: ครับ
0: นี่นะคะแปลว่าวันนี้คืออ
5: ยากจะโทรตั้งนานแล้วเดี๋ยววันนี้มันรอญาติอยู
0: ่รอญาติอยู่ใช่ไหม
5: จะไปเพชรบุรีงานญาติที่ชายแม่เขาตาย
0: จังหวะได้พอดีเลยใช่ไหมคะจังหวะว่างๆเนาะพี่ปัญญาคือผู้ที่โชคดีมากๆเลยนะคะนี้เพราะว่าหลายๆคนเขาบอกโทรยากจังเลยโทรไม่ค่อยติดนี่พี่ปัญญานี้โทรติดหน้าใหม่และเป็นน้องใหม่ซะด้วยนะคะวันนี้โชคดีทั้งวันเลยนะพี่ปัญญานะขอให้โชคดีทั้งวันเลยนะคะเนาะอ้าวพี่ปัญญาหายไปไหนกลับมาก่อนมีความสุขมากๆก็แล้วกันนะคะสายตัดไปซะแล้วนะคะสงสัยญาติมาตามแล้วล่ะเนาะนะคะไม่เป็นไรเอาล่ะพี่ปัญญาเขาขอเพลงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จัดเพลงนี้ให้กับพี่ปัญญาเลยก็แล้วกันเนาะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดย ยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้น

0: คำโตจัมโบ้คักหลาย
1: สายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะแล้วก็ขอบคุณย้อนกลับไปในช่องของฮิตมาราธอนเมื่อสักครู่ด้วยนะคะขอขอบคุณเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรมและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป อร่อยจนต้องร้องว้าว

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ล้ำน้ำกันจะก่อนละกันค่ะ

0: เสียงร้องจากพี่สาวสุดน่ารักของเรานั่นเองพี่ต่ายอรทัยนะคะเพลงนี้ค่ะหยิบมาฝากกันเนาะอีสานลำเพลินนะคะจากงานมหกรรมความสุขช็อปชิมโชว์ค่ะจัดเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2557นู่นแน่นะคะที่ลานอเนกประสงค์บมจ.อสมท.นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันเนาะนะคะกับเรื่องราวของ FM 100.5 นะคะ MCOT News ค่ะภูมิใจเสนอนะคะการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale นะคะสองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรนะคะสู่ราชธานีศรีอยุธยาค่ะ3วัน2คืนกันเลยทีเดียวนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังค่ะมีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกนะคะแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางเลยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP ค่ะได้พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อด้วย

ยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยราคาเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะสำรองที่นั่งด่วนค่ะที่เบอร์0944803076 0943966649และ0868251444นะคะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: กลับมาอยู่ด้วยกันช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้กันละกันเนาะเป็นเพลงที่มีขอเข้ามาทางหลังไมค์พี่จิ๋ว8ริ้วนะคะจัดให้เลยนะคะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคุณผู้ฟัง022481366ค่ะโทรมาจองสายก็ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะฮึบฮึบวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้คุณผู้ฟังก็ขอเพลงเป็นใจแล้วเกินเพลงเร็วๆสนุกๆ นะคะทิ้งท้ายกันด้วยสาวระวงจากกระท้อนชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 26,200,000 รายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569โดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,840,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ 6,646,699 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากจำแนกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มอายุ31-45 ปีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดกว่า 8,200,000 รายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปี 7,200,000 รายและกลุ่มอายุ 21-30 ปี 4,700,000 รายในส่วนของร้านค้าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,29,161 รายโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,25,038 รายและมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายประชาชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงเดินทางมายังธนาคารกรุงไทยต่อเนื่องเพื่อลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสธิรัตน์ ธิดารัตน์ ชิตวงศ์รายงานค่ะ

0: การลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพบว่าที่บริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการในการสแกนหน้ารวมถึงติดต่อสอบถามการเข้าร่วมโครงการโดยประชาชนบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แม้จะพยายามสแกนหน้าด้วยตนเองรวมถึงให้บุตรหลานช่วยดำเนินการให้แต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคารโดยผู้ใช้บริการรายหนึ่งกล่าวว่ามาที่ธนาคารตั้งแต่เวลาเปิดทำการเนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแอปพลิเคชันเป่าตังได้ด้วยตนเองโดยการเดินทางมาในวันสุดท้ายนั้นเพราะเชื่อว่าถึงอย่างไรรัฐก็จะเปิดให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการทั้งนี้ทราบว่าจะต้องมีการเติมเงินเข้าระบบจึงจะได้ร่วมใช้เงินในโครงการโดยรัฐสนับสนุนเดือนละ 1,000 บาทแต่การให้ประชาชนต้องเติมเงินเข้าระบบ600กว่าบาทเห็นว่าทำให้เกิดความยุ่งยากและประชาชนเองก็ไม่ได้มีเงินที่จะเติมได้ตลอดเวลาหรือตามที่ต้องการจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนมากในขณะที่อีกรายเห็นว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นเรื่องที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนการเติมเงินเข้าระบบด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและเป็นเรื่องที่มีการทำความเข้าใจกันมาก่อนแล้วจึงเห็นว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้าพบตำรวจแล้วโดยขึ้นหลังลงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มหลังพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนจากกรณีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ48ปีรายเดอร์หนุ่มเสียชีวิตโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง198มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สภ.บางสีเมืองก่อนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดนายจรงเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้วโดยขับรถนิสสันเคน่าสีดำเข้ามาจอดข้างหลังและขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนหลังโรงพักและขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำโดยมีพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองร่วมสอบปากคำด้วยเบื้องต้นทราบว่าในวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงพรหมเศรษหรือชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์หลังพยายามสมอ้างว่าเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้1สายหน้าไมค์เขามารอแล้วค่ะเราอย่ารอช้าเลยเราทักทายเขากันก่อนพี่ตู๊ดนะคะสวัสดีพี่ตู๊ดด้วยนะคะสงสัยเราจะให้เขารอนานเกินไปนี่ขนาดเรารีบแล้วนะเราบอกว่าเรารีบทักทายเขากันก่อนเขายังไม่อยู่รอเราเลยคุณผู้ฟังค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้น้องรถเมย์คนเก่งนะคะติดต่อกลับไปนะคะวันนี้คุณคือผู้โชคดีนะคะที่คอมพิวเตอร์แรนดอมไปเจอคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีสายโทรกลับไปรับโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ถือสายรอสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวพิมดามาใจเย็นๆนะทุกคนนะนะคะเอาล่ะค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟเช่นเดียวกันทักทายรายงานตัวไว้ได้เลยทาง LTM FM 95 Fanpage ตอนนี้เขามารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล Good morning สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ยพี่อะไรเอ่ยพี่หนิงหรือเปล่าพี่หนิงฮัลโหล
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: มาแล้วพี่หนิงมาแล้วเราได้ยินเสียงแล้วพี่หนิงหายไปไหนมาเนี่ยพี่หนิงหายไปไหนมาเนี่ยพี่หนิงได้ยินเสียงพิมดาหรือเปล่าคะ
2: อ
1: ๋
2: อใช
1: ่ได้ยินอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ได้วิทยุค่ะ
1: ไปปิดวิทยุมาใช่ไหมกลับมาแล้วตอนนี้นะคะพี่หนิงโทรมาจากที่ไหนคะ
2: จากไอสิงห์บุรีค่ะ
1: สิงห์บุรีใช่ไหมคะพี่หนิงทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานหรือเปล่า
2: เปล่าค่ะ
1: ไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะพักผ่อนอยู่นะ
2: ค่ะ
1: เนาะอยู่บ้านเนาะ
2: ค่ะ
1: สิงห์บุรีอากาศเป็นยังไงตอนนี
2: ้ร้อนมากเลยพี
1: ่ร้อนมากเลยใช่ไหมพี่หนิงอยู่อำเภออะไรคะ
2: อำเภอบางระจันค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อบางระจันแปลว่าเรานี่เลือดนักสู้อยู่บ้านคนเดียวหรอหรืออยู่กับใครคะ
2: อยู่กับแม่แต่นี่แม่ไปทำงานค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อคุณแม่ไปทำงานนะคะแล้วก็พี่หนิงอยู่บ้านตอนนี้ใช่ไหม
2: หนูอ่ะทำ
1: ว่าไงลูกน้องหนิงไม่พี่แล้วนะเริ่มเรียกน้องละน้องหนิงหนูทำอะไรอยู่ลูก
2: เปล่าค่ะ
1: น้องหนิงนี่พี่หนิงเนี่ยอายุเท่าไหร่ถามได้ไหมเนี่ย
2: เปล่าค
1: ่
2: ะ
1: เปล่าค่ะอายุเท่าไหร่เปล่าค่ะว่าสั้นนะคะคือยังเด็กอยู่หรือเปล่าหรือว่าโตแล้วเราอยู่ในวัยไหนวัยรุ่นหรือว่ายังไงวัยรุ่นวัยเรียนหรือวัยไหนคะฮะรู้แล้วพี่หนิงฟังจากวิทยุพี่หนิงอ่ะฟังจากวิทยุไงแล้วทีนี้เสียงมันสะท้อนวิทยุมันจะช้ากว่าในโทรศัพท์พี่หนิงก็เลยจะตอบช้านิดนึง
2: วิทยุอยู่อะค
1: ่
2: ะ
1: เออปิดวิทยุก่อนได้ไหมพี่หนิงปิดวิทยุแป๊บหนึ่งนะป่ะ
2: หนูไอ้ตอนนี้หนูไอ้จิ้มใจอะมือหนูไม่ค่อยด
1: ีอ๋อไม่ค่อยสบายใช่ไหม
2: ค่ะ
1: อ๋อ
2: คือแบบไอ้เส้นเอ็นนะคะ
1: ค่ะเส้นเอ็นไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่ค่อยสบายเนาะนะคะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ไอ้สมศรีของยิ่งยงนะคะ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่หนิงนะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาได้ไหมคะ
2: ค่ะ
1: พูดตามก่อนนะขอขอบคุณ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนสิพูดตามก่อนขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: อะไรนะ
1: น้ำจิ้มน้ำจิ้ม
2: หนูไม่ค่อยได้ยินนะพี
1: ่ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมดาพูดให้ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนี่จริงๆแล้วพี่หนิงต้องพูดนะนะคะไม่เป็นไรขอบพระคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะมีความสุขกับวันพักผ่อนเนาะพี่หนิงเน
2: าะ ่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาล่ะนะคะพี่หนิงขอเพลงสมศรีมานะคะเพราะฉะนั้นพาเรทชุดนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันไปลุ้นกันแล้วก็ลองทายมาดูซิว่าพิมดาเนี่ยทายใจกันดูดิพิมดาจะเลือกพาเรทเกี่ยวกับอะไรถ้าเกิดว่าหัวขบวนมาแบบนี้

0: ิดท้ายเศร้าเฉยเลยอะคุณผู้ฟังพาเรทชุดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพหนึ่งอะเนาะที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ขายบริการนะคะผู้หญิงก็อาจจะมีความจำเป็นเนาะในเรื่องของเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็เลยไปทำอาชีพนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีคนที่รักเขาอยู่นะนะคะอย่างเพลงสมศรี1992จากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากลับมาเธอสีนี้มาด้วยกันใช่ไหมเขาก็ยังแบบยังรักยังรอเนาะนะคะถึงแม้ว่าจะทำอาชีพไหนก็แล้วแต่ทุกอาชีพก็จะมีคุณค่าในตัวของตัวเองเนาะนะคะสำหรับพาเรทชุดนี้เริ่มต้นกันที่สมศรี1992จากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะหญิงขายตัวนะคะเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก้อยพรพิมลค่ะถึงชั่วก็รักนะคะจากพี่สายยันสัญญาและปิดท้ายกันด้วยแม่สายจากคาราบาวนะคะหลายๆคนถูกใจพาเรทชุดนี้เนาะนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะพาเรทเพลงฮิตขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะคะยังอยู่กับพิมดามหานครดูแลกันไปจนถึงบ่ายโมงตรงนะคะใครที่มีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะหรืออยากจะทักทายกันหลายๆช่องทางเลยนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะ SMS 4689400นะคะช่องทางนี้สามารถส่งเพลงเข้ามานะคะเพื่อที่จะเชียร์ศิลปินคนที่คุณรักได้นะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะแล้วก็ทางช่องต๊อกของพิมดาเองนะคะก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะคะหลายๆช่องทางเลยคุณผู้ฟังตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่รายงานตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะรถไฟมาแล้วค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะหลังไมค์วันนี้มีพี่จิ๋ว8ริ้วพี่เหน่งบึงกลุ่มย่าไปภูประจวบป้าแป๋วลัดกระบังนุ่ง935เพชรบุรีประเสริฐพี่ประเสริฐเมืองนนท์พี่บ่าวสุราษฎร์ป้ากิ่งบางปะกงพี่ปู่บางพระเรียกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาทาง Facebook Live กันบ้างคุณผู้ฟังค่ะทาง Facebook Live นะคะก็จะมีพี่นิสานะคะบอกว่าอุ้ยแวะไป TikTok มาแล้วก็ตอนนี้วิ่งมาขึ้นรถไฟอีกนะคะอุ้ยหลายช่องทางเลยนะคะพี่นิสานะแม่อ้อยพี่ออยรังสิตยังอยู่นะคะพี่ปรีชาผลสุขพี่มาลีกิตวีนะคะแล้วก็พี่ยูนิคด้วยพี่สมยศแก้วเปงนะคะบอกว่าเพลงเพราะมากครับนะพี่พัฒน์นะคะเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนครับด้วยนะคะแปลว่าเมื่อกี้ฟังจากพาเรทเมื่อกี้แน่ๆเลยนะคะพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่นะคะพี่ตีสวัสดีค่ะคุณแม่ทันวิชาบอกพาเรทชุดนี้เพราะมากๆนะคะพี่พัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชันทิปอัชนาทิปนะคะพี่เม้งพี่เม้งรถการ์ดนะคะพี่เทพพยาผู้ปราบมารนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกนะแป๊บหนึ่งพี่สีมาแถมจรัสพี่สาวคำเจ้าบอกพร้อมแล้วเจ้าพี่รันเริญนะคะแล้วก็พี่ยิ้มเรืองสีบอกรอด้วยพี่เทพพยาผู้ปราบมารพี่เดทักสุรินดีเซลนะคะพี่ออยบอกว่าขบวนที่2พร้อมเดินทางแล้วค่ะพี่แสงเดือนบอกมาแล้วค่ะมารอขึ้นรถไฟไปกินข้าวเที่ยงค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธสมานคณีบอกมิถุอยู่กับผมนะคะมีพี่ประเสริฐด้วยพี่ชินจังจอมแก่นด้วยพี่พันลินเหรอใช่ไหมคะคุณพี่พันลินเนาะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็น้องพิมดาพี่บัวขาวก็ยังอยู่จ้านะคะพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะพี่สีมาแถมจรัสเนาะแล้วก็พี่อะไรน้องมังกรนะคะน้องมังกรขออนุญาตก๊อปปี้คำตอบน้องมังกรก่อนนะคะสามารถตอบคำถามได้ด้วยเหมือนกันนะคะคำถามวันนี้ถามว่าถ้าคุณปลอมตัวได้นะคะคุณอยากจะปลอมตัวเป็น ใครนะคะลองส่งคำตอบเข้ามาบอกกันหน่อยนะคะแล้วก็มีพี่ลิสาโรซ่ามาค่ะนะคะน้องเบลเบดด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สีมาแถมจรัสทักทายไปแล้วพี่สวัสดิ์ค่ะนะคะมาขึ้นรถไฟกันพี่ณรงค์ยินดีบอกว่าชมอยู่นครซี่นะคะพี่ขวัญเรือนไปด้วยจ้าพี่ขวัญเรือนบอกมาพี่บัญชาสิมมาด้วยนะคะมากันได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ฟังค่ะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาทักทายกันนะคะตอนนี้รอคุณผู้ฟังอยู่รถไฟกำลังจอดรออยู่นะคะทางช่อง TikTok ด้วยนะคะน้องฟ้าใสพี่สุปกรณ์ทีประเสริฐด้วยนะคะขอเพลงกันเข้ามานะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อด้วยเข้ามาทางช่องทางนี้ค่ะนะคะพี่กิกี้ด้วยนะคะพี่กิกี้บอกว่าฟังไปก็นวดไปอากาศร้อนสุดๆเลยค่ะตอนนี้กำลังจะนวดคนที่2แล้วค่ะคุณพิมดานะมาทักทายนะคะก็แปลว่าพี่กิกี้เนี่ยนะคะเป็นหมอแน่ๆเลยหมอนวดใช่ไหมนะคะก็วันนี้ขอให้มีลูกค้าเยอะๆก็แล้วกันเนาะพี่ขวัญเรือนบอกทันหรือเปล่าทันค่ะพี่ขวัญเรือนนะคะแล้วก็มีพี่นิ่มด้วยฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วไม่มีเวลาทักเลยพี่อนุชาจากจังหวัดเลยยังอยู่นะคะพี่แสงทวีเบบี้หงด้วยพี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นแวบๆมีพี่เอสเบเกอรี่ด้วยนะคะพี่เอสเขาบอกว่าเขาเข้ามาทักทายพิมดาแล้วนะแต่พิมดาก็ไม่เรียกเขาขึ้นรถไฟสักทีเลยนะคะนะเรียกแล้วนะพี่เอสนะอันนี้คือเรียกย้อนหลังนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เห็นตอนแบบไม่ได้เห็นแบบเรียลไทม์นะคะพี่ขวัญเรือนบอกว่ากินข้าวอยู่นี่รีบวิ่งเลยนะกลัวตกขบวนนะคะพี่รักประพันธ์ผาลบด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุภกรบอกว่ารับชมอยู่จากทางหนองบัวลำพูครับผมนะคะเอาล่ะนี่คิดว่าน่าจะเรียกคุณผู้ฟังกันครบถ้วนแล้วเรียบร้อยนะคะในชั่วโมงที่2แบบนี้คือจะเรียกเฉพาะคนที่แบบว่าทักทายกันเข้ามาเนาะน้องไบสไลเดอร์บอกมาแล้วนะคะนะน้องไบก็เพิ่งจะมาเนาะใช่ไหมพี่น้อยบ้านเกาะพี่มนตรีเหล่าชราด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะครบถ้วนแล้วตอนนี้รถไฟออกแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องบอสธีรพงศ์นะนี่น้องบอสเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักจัดรายการของเราเนาะนะคะนักจัดรายการคืนนี้เนี่ยเป็นศิลปินทุกคนร้องเพลงเพราะทุกคนนะคะวันนี้เขามีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากกันด้วยนะคะนะชื่อเพลงว่าตีสามเอ๊ะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังดูในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะชื่อเพลงว่าตีสามนะคะอู้ตีสามแล้วยังจะทักคนอื่นเข้าไปอีกนะไม่รู้จะทักไปทำไมในเวลานี้นะคะคนเขาก็หลับก็นอนก็พักผ่อนป่ะ นี่เราก็แซวได้เพราะว่าเป็นน้องชายเราเองนะคะคำร้องทำนองนะคะได้พี่พิมายสุจิมงคลมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยนะคะพี่อนนท์เชื้อบุญมานะคะใครที่อยากจะซัพพอร์ตน้องบอสธีรพงศ์หรือว่าชอบฟังเพลงนี้นะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะชื่อเพลงว่าตี3นะคะจากบอสธีรพงศ์นะคะจอคิวที่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะทักทายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะเสียเปี๊ยกคน

0: ทำไงจะใครล่ะนะคะเมื่อกี้ยังพูดถึงเสียอยู่เลยเอ๊ะวันนี้เสียเปียกหายไปไหนนะไม่มีใครมากวนใจเลยนะคะใจคอไม่ค่อยดีเลยเสียอย่าหายไปนานนะไม่รู้เสียหายไปไหนเสียก็อายุอานามมากแล้วนะคะเป็นห่วงนะเสียนะอย่าเพิ่งหายไปนะคะพี่หนุ่มภูไทยมาด้วยพี่ไอเกตแก้วด้วยนะคะพี่น้องมังกรธนชนด้วยนะคะแหมมากรีดน้องบอสกันใหญ่เลยนะคะน้องฟ้าใสด้วยอีกคนหนึ่งนะคะพี่นิสานะคะบอกเพลงนี้มาอยากเปิดขวดขึ้นมาทันทีเลยนะคะพี่ลำดวนเจ้าด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันดีกว่า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะเลือกเพลงเต้ยสั่งลาค่ะจากพิธีทีเร็กนะฮะมาฝากกันนะคะแล้วก็คนต้นทางด้วยค่ะจากไอเบิร์นปทุมราชและไอแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะซึ่งเพลงเต้ยสั่งลาเนี่ยนะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่1ค่ะแล้วก็คนต้นทางนะคะจากพี่เบิร์นพี่แมนเนี่ยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตนะคะฮิตที่8นั่นเองนะคะพรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์นะคะบ่ายโมงตรงค่ะก็มารออัปเดตนะคะรอฟังกันได้เลยอัปเดตมหานครชาร์ตนะคะพรุ่งนี้จะเป็นคิวของพิมดาและสมคริสนะคะยังไงพรุ่งนี้ฝากติดตามกันด้วยนะตอนบ่ายโมงตรงนะคะสำหรับเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆครู่เดียวค่ะเดี๋ยวหลังโฆษณามาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะกับคำถามที่ว่าถ้าคุณแปลงร่างได้คุณอยากจะแปลงร่างเป็นใครนะคะตอบคำถามกันเข้ามาทาง Facebook Live ได้เลยค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่ออุ๊ยคุณผู้ฟังไม่ทันแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังก็จะได้แบบฟังเพลงกันแบบเต็มๆเนาะนะคะทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงค่ะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ช่วงหน้าค่อยมาอ่านคำตอบกันเนาะนะคะช่วงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะนะคะเป็นเพลงเพราะๆเลยนะคะจาก The Innocentขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเที่ยงครึ่งเจอกันค่ะพิมดาจะพาไปม่วนหน้าห้านนะคะคุณผู้ฟัง

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: 650,000 รายทั่วประเทศรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้าซ่อนตัวที่พัทยาหลังปลอมเอกสารหลอกเงินกว่า100ล้านสหรัฐอิหร่านเจาะขยายหยุดยิงออกอีก60วันเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้การค้าเดินหน้าต่อทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
7: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับผู้รับฟังครับต้อนรับผู้รับฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุผอ.เมาชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นข้างหลังโรงพักเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องของผอ.เพิ่มอีก1รายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนครับจากกรณีที่นายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนของปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีซึ่งเป็นไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีประมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บางศรีเมืองก่อนใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดวันนี้นะครับนายจรงได้นัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วครับโดยขับรถนิสสันสีดำติดฟิล์มสีดำเข้ามาจอดข้างหลังแล้วก็แอบขึ้นด้านข้างโรงพักเบื้องต้นทราบว่าวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงหรือว่าชายที่ใส่เสื้อสีดำซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์หลังรถกระบะของนายจรงพุ่งชนไรเดอร์เสียชีวิตไปแล้วนายธำรงอ้างนะครับว่าตนเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรง

0: รวมทั้งยังเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่โรงพักโดยพยายามเข้ามาอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุจริงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 น.ก่อนจะแยกย้ายกันไปในช่วง 22:00 น.จนกระทั่งนายจรงขับรถกระบะเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับไรเดอร์จนไรเดอร์นั้นเสียชีวิตจากนั้นนายจรงครับได้โทรศัพท์หานายธำรงแล้วเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับพยายามสมอ้างว่าตนเป็นคนขับรถไม่ใช่นายจรงต่อมานะครับผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงและพวกเข้าไปดื่มกินเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบปากคำและก็ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวว่าในคืนวันเกิดเหตุครับผอ.จรงมากับเพื่อนๆ 3-4 คนมานั่งดื่มสังสรรค์แล้วก็ดื่มไวน์ไปถึง3ขวดด้วยกันขณะที่นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.บอกว่าปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้แม้เปิดรับลงทะเบียนไปหลายวันนะคะกระแสยังคงแรงอยู่เพราะว่าประชาชนล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คประชาชนลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายแล้วนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศหลังเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลล่าสุดณเมื่อวานนะคะมีประชาชนลงทะเบียน 26,207,092 รายลงทะเบียนสำเร็จนะคะจำนวน 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส18,845,065 รายคิดเป็นร้อยละ74%ขณะที่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ค่ะก็มีจำนวนกว่า6,640,000รายซึ่งหากจำแนกช่วงอายุนะคะก็จะพบว่ากลุ่มอายุ 31-45 ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดเลยกว่า8,200,000รายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปีกว่า7,200,000รายกลุ่มอายุ 21-30 ปีค่ะ 4,700,000 รายขณะที่จำแนกตามเพศนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ลงทะเบียนสำเร็จ 14,300,000 รายคิดเป็นร้อยละ 56 และผู้ชาย 11,200,000 รายคิดเป็นร้อยละ 44 นะคะทั้งนี้ค่ะจากการที่ดูข้อมูลนะคะคนที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มีทั้งสิ้นกว่า 1,029,161 รายผ่านการตรวจสอบ 1,025,038 รายสำหรับร้านค้านะคะซึ่งก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน 652,980 รายมีร้านอาหารเครื่องดื่มที่ยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดจำนวน 581,210 รายรองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 270,000 กว่ารายค่ะมีร้านธงฟ้าด้วยนะคะ 160,611 รายร้านโอท็อป 10,571 รายรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชน 1,900 รายค่ะในส่วนการกระจายตัวระดับภูมิภาคนะคะถ้าลองไปไล่เลียงเช็คดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดเกือบ 200,000 รายด้วยกันนะคะคิดเป็นร้อยละ19เราลงมาได้แก่กรุงเทพ 150,000 กว่ารายภาคใต้ 153,333 รายภาคกลาง 130,881 รายแล้วก็ภาคตะวันออก 108,124 รายจังหวัดที่มีร้านเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพค่ะชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีทางนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศค่ะซึ่งตัวเลขลงทะเบียนในส่วนประชาชนและร้านค้าตอนนี้ก็ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อมาตรการของรัฐบาลค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจตรวจคนข้อเมืองนะครับบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซุกอยู่ในประเทศไทยครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอา าไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซ่อนตัวที่พัทยาครับหลังจากฉ้อโกงปลอมเอกสารหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและก็เวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่นมูลค่านับร้อยล้านบาทครับกำลังตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำหมายสารจังหวัดพัทยาบุกรวบตัวในเฉินในหยวนในเฟยบุคคลต้องห้ามตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา12วงเล็บ7ภายในบ้านพักหรูหมู่ที่1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมีการขยายผลจับกุมนางหลัวได้คาท่ากาเซียนสุวรรณภูมิสมุทรปราการหลังได้รับการประสานใกล้ชิดระหว่างประเทศศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงประสานข้อมูลกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและก็เข้าเมืองผิดกฎหมายให้จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีคดีสัญชาติจีนครับซึ่งเป็นที่ต้องการตัวตามหมายจับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นข้อหาฉ้อโกงปลอมแปลงเอกสารพฤติการกลุ่มผู้ต้องหานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนและก็ฟื้นฟูภูมิทัศน์ร่วมกันทุจริตปลอมแปลงข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและเวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินใหม่แห่งเมืองอู่ฮั่นอีกทั้งยังแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของผู้อื่นรับผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายสูงถึง18ล้านหยวนหรือว่าเกือบ100ล้านบาทไทยทั้งนี้เมื่อรู้ตัวว่าถูกทางการจีนดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยใช้ภาพลักษณ์วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปคือวีซ่าเกษียณเป็นฉากบังหน้าเพื่อซ่อนตัวเป็นเซฟเฮาส์หลักเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนจะถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายของจีนต่อไปครับ
1: ยายเข้าป่าหาเห็ดตั้งแต่เที่ยงไม่กลับบ้านชาวบ้านไปพบตอนค่ำๆเป็นศพถูกคนร้ายฟันนะคะนอกจากนี้เงินสดติดตัว 2,000 บาทสร้อยทองหายไปฆาตกรรมโหดนะคะเกิดขึ้นที่ป่าชุมชนพื้นที่บ้านป่าเปาหมู่6ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันเป็นป่าโขดหินและร่องน้ำพบร่างคนเสียชีวิตนอนหงายอยู่ทราบชื่อต่อมานางบัวเขียวเปลี่ยนคิดอายุ63ปีเป็นชาวบ้านป่าเปาถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่ศีรษะทั้งด้านหน้าด้านหลังหลายแผลเลือดนองพื้นเป็นสาเหตุเสียชีวิตคาที่จากการตรวจสอบถามผู้เกี่ยวข้องก็ทราบว่าผู้ตายมักมีกระเป๋าคาดเอวภายในตัวมีเงินประมาณ 2,000 บาทค่ะรวมสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงหลังเกิดเหตุทรัพย์สินต่างๆหายไปนะคะก็พบเพียงอุปกรณ์หาเห็ดที่ติดตัวผู้ตายเท่านั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะผู้ตายออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่28คือเมื่อวานไปหาเห็ดในป่าชุมชนค่ะจนกระทั่งมืดค่ำไม่ยอมกลับบ้านชาวบ้านเข้าไปพบนะคะเห็นร่างนอนเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานร่วมกับนิติเวศพิสูจน์หลักฐานเพื่อจะติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
0: อีกคดีหนึ่งครับ14คนไทยลอบเข้าฝั่งประเทศไทยที่จันทบุรีหลังกัมพูชาคัดกรองต่างด้าวเข้มครับทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพลานนาวิกโยธินที่543ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสวนเกษตรบ้านมะรุมหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีพบบุคคลต้องสงสัย14คนแบ่งเป็นชาย11คนหญิง3คนสอบสวนทั้งหมดสารภาพว่าลักลอบเข้าไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในปอยเป็ดของกัมพูชาได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาทแต่ว่าระยะหลังกัมพูชาเข้มงวดคัดกรองต่างด้าวก็ทำให้ไม่มีงานทำแล้วก็นายจ้างไม่จ่ายเงินด้วยจึงพยายามเดินเท้าหนีกลับเข้าสู่ประเทศไทยก่อนถูกทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดธัมบุรีรวบตัวได้ในที่สุดครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของ เติมกรุงเทพให้เต็ม10เป็นนโยบายนะคะที่ช่วงนี้กรุงเทพก็จะมีนโยบายต่างๆออกมาเพราะว่าใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อช่วงเช้าค่ะเติมกรุงเทพให้เต็มโดยโจชัยวัฒน์นะคะหรือว่าดร.โจค่ะที่ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านในกรุงเทพมหานครจะเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่หลายจุดทั่วกรุงไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนสามเหลี่ยมดินแดงปรากฏข้อความเสียงนะคะเป็นข้อความหาเสียงของโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าเมืองแค่คนแต่ละป้ายก็มีนโยบายแตกต่างกัน10นโยบายค่ะมีหมายเลขประจำตัวของนายชัยวัฒน์ก็คือเบอร์10นะคะนโยบายปรากฏป้าย10นโยบายได้แก่เราเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้ามีหลังคาหลบฝนแก้ปัญหาใบเราจะแก้ปัญหาใบส่วนตัวบัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนานลอกท่อ100ปี 100% ทุกปีจบปัญหาน้ำรอระบายค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายต่างๆมีเรื่องของปัญหาอาชญากรรมด้วยนะคะที่จะมีการเชื่อม CCTV ของระหว่างรัฐและเอกชนการใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะในการทำงานสนับสนุน SME แล้วก็จะช่วยเช่าที่พักราคาถูกในเมืองให้ทุกป้ายก็ปรากฏภาพและเบอร์นะคะของดร.โจค่ะเบอร์10สโลแกนสร้างเมืองที่แคร์คนนะคะซึ่งนายชัยวัฒน์ที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าการหาเสียงแม้จะยังจะต้องมีป้ายนะคะแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่มีแต่สุดท้ายนะคะดิฉันเห็นอยู่นะคะในเขตห้วยขวางดิฉันก็เจอป้ายอยู่แต่เขาบอกว่าก็จะมีในจำนวนสัดส่วนที่จำกัดมาดูพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะคะก็มีการเปิดตัว Blue House โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมนายกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคนางการดีเลือกไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคนะคะร่วมการเปิดตัวโครงการ Blue House ซึ่งจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทุกทางกฎหมายเบาะแสคอร์รัปชันความเดือดร้อนประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องค่ะจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาธิปัตย์ในอดีตก็เป็นหน้าที่พรรคการเมืองที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ประชาชนนอกจากนี้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอีกหลายตัวเลยอย่างเช่นส่องรัฐที่จะช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐจับตาที่จะให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลราคาสินค้าบริการติดตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เป็นจริงให้ความช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐโดยมีการเปิดตัวนายจิรวัฒน์จังหวัดรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นายรภิพัฒน์สุเมธโชติเมธารองผู้อำนวยการศูนย์นางสาวสิริขวัญ นินกันที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำความดีเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ก็เป็นทีมงานหลักของโครงการนี้ค่ะ
0: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามดิ้นพล่านเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบินเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในภูเก็ตครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์และสสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกโยกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยบอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวและไม่ทราบเรื่องขณะที่ไลน์ของตนเปิดเป็นสาธารณะและเชื่อมต่ออยู่หลายอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อยู่เพียงในโทรศัพท์มือถือของตนเครื่องเดียวจึงไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ใดเขียนข้อความดังกล่าวหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความดังกล่าวแน่นอนครับอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดทางการเมืองและเชื่อว่าสิ่งที่นายภัทรพงษ์และนายรุ่งเรืองนำมาอ้างนั้นเป็นความพยายามดิสเครดิตภายหลังจากกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลายรายอย่างเข้มข้นส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง5คนระบุว่าถูกย้ายไม่สนองงานการเมืองนั้นก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าในจำนวนดังกล่าว4คนเป็นในอำเภอทราบดีว่าเป็นการย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้ย้ายกลับมีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจครับ
1: ศาลแพ่งเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2069ค่ะโดยนายธานีสิงหนาถอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นประธานเปิดโครงการมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิพากษาเลขานุการผู้อำนวยการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งพร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารหน่วยงานรัฐเอกชนทนายความเข้าร่วมโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมประชาชนเห็นถึงประโยชน์กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และหลังฟ้องกำหนดจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการนะคะให้แก่ผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ในลักษณะจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service ณศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทศาลแพ่งที่ชั้น9อาคารศาลแพ่งออกโดยประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปจัดบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยให้แก่บุคคลหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจไกล่เกลี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังแนวคิดระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีแก่เยาวชนการจัดกิจกรรมก็มีการสาธิตระงับข้อพิพาทไกล่เกลี่ยจำลองเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติจริงค่ะก็กำหนดระยะเวลาดำเนินการนะคะก็คือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุยังคงออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อคืนนี้น้ำป่าดอยขุนตาลหลากท่วมบ้านเรือนซัดคอสะพานขาดและมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมตลาดสดและถนนเกาะคาห้างฉัดด้วยครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับน้ำป่าดอยขุนตาลที่หลากลงมายังลำห้วยแม่ตาลก่อนทะลักท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณูปโภคของชาวบ้านบ้านปางปงปางทรายบ้านห้วยเรียนบ้านแม่ตาน้อยตำบลเวียงตาลอำเภอห้างจัดของลำปางครับและช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงสำรวจพบน้ำป่าเริ่มลดระดับลงทิ้งไว้เพียงความเสียหายบริเวณสะพานลำห้วยแม่สันน้ำป่าก็มีเศษสวะจำนวนมากคอสะพานขาดและมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่เชื่อมต่ออำเภอห้างฉัดและเกาะคาบริเวณตลาดสดบ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดมีแผงค้าประมาณ50แผงพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมตลาดครับขณะที่ถนนสายเกาะคาห้างฉัดการสัญจรบางช่วงเริ่มกระทบชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมแบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนตกหนักซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังส่วนที่บริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์ของปราจีนบุรีครับภายในวัดใหม่กรุงทองและก็บริเวณเต็นท์ที่ตั้งอยู่หลังโบสถ์หน้าวังมัจฉาจุดให้อาหารปลาริมแม่น้ำบางปะกงและวงจรปิดที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับเห็นรถยนต์สีดำเข้ามาจอดหลบฝนก่อนสังเกตเห็นเสาของเต็นท์เริ่มโยกเพราะว่าลมแรงคนขับจึงรีบขยับรถไปจอดที่เต็นท์ด้านหลังซึ่งอยู่ติดกันครับแต่ว่าไม่ถึง4นาทีลมพายุได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงขึ้นมาก็ทำให้เต็นท์เริ่มโยกหมาในวัดพากันวิ่งหนีนะครับและแค่เสี้ยววินาทีเต็นท์ก็เอ็นล้มโดยเสาฝั่งซ้ายของเต็นท์หลุดจากฐานส่วนโครงของหลังคาไปพาดเกาเสาไฟข้างกำแพงวัดซึ่งนับว่าโชคดีครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหลังเกิดเหตุวัดได้ตรวจสอบเสาฐานรากเต็นท์ที่ยึดติดกับพื้นปูนแตกหลุดออกมาอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเหตุให้เสาเหล็กทั้ง10ต้นล้มพาดกำแพงอุโบสถและเสาไฟฟ้าส่วนที่บริเวณวังมัจฉายังพบต้นไม้สูง30เมตรถูกแรงลมหักโค่นกิ่งไม้ใหญ่ปิดทางลงแพปลาราวเหล็กสำหรับจับทางลงถูกพังทับเสียหายขณะที่ร้านค้าริมแพปลาหลังคาผ้าใบถูกลมพัดขาดเก้าอี้และสิ่งของปลิวกระจัดกระจายครับแม่ค้าขายอาหารตามรังริมแพปลาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุลมพัดในลักษณะหมุนลมอย่างรุนแรงพ่อค้าแม่ค้าต่างแตกตื่นเก็บเข้าของแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ได้ยินเสียงต้นไม้หักดังสนั่นยอมรับว่าขายของบริเวณนี้มานานนับ10ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงลักษณะนี้มาก่อนนะครับ ซึ่งในเรื่องของสภาพอากาศเองกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่5ว่าระยะนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มและตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็การเดินเรือในบริเวณทะเลอันดามันเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากคลื่นทะเลจะมีความสูง 2-3 เมตรครับ
1: กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าผ่านแดนในเดือนเมษายนขยายตัวสูงถึง 62.3% ทุเรียนสดเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญค่ะนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าการค้าผ่านแดนไปประเทศที่3ในเดือนเมษายนนะคะมีมูลค่ารวม 137,100 กว่าล้านนะคะเพิ่มขึ้น 62.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออก 78,999 ล้านเพิ่มขึ้น 65% ค่ะการนำเข้า 58,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 58% จีนก็ยังเป็นคู่ค้าสำคัญนะคะที่เป็นคู่ค้าสำคัญผ่านแดนที่สุดสำคัญของไทยมูลค่ารวมประมาณ 80,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้น 52% รองลงมาได้แก่สิงคโปร์และเวียดนามซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการส่งออกผ่านแดนทำให้มูลค่าสูงนั่นก็คือผลไม้ราชาผลไม้อย่างทุเรียนสดนั่นเองค่ะมีปริมาณส่งออกนะคะ 229,617 ตันมูลค่า 3,980 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 90% เลยนะคะซึ่งทั้งหมดหรือว่า 229,000 กว่าตันมูลค่า 3,971 ล้านส่งออกไปยังจีนตรงนี้ก็สะท้อนความต้องการการบริโภคผลไม้ไทยในตลาดจีนที่อยู่ในระดับสูงอยู่นอกจากนี้มีสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ดีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีมูลค่าส่งออก 1,199 ล้านเพิ่มขึ้น 33.1% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆมูลค่า 6,396 ล้านเพิ่มขึ้น 300% และเครื่องรับโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 5,655 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า10,000% เพิ่มขึ้นนะคะกว่า 10,000% เลยนะคะดิฉันอ่านตัวเลขไม่ผิดนะคะดิฉันดูจุดแล้วนะคะประมาณนั้นค่ะ
0: รัฐบาลครับเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026 31พฤษภาคมนี้ครับตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride ปี2030ครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride ในปี2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากขับเคลื่อนและก็สนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festivalขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อเสนอนะครับเพื่อความเสมอภาคระหว่างประเทศจำนวน58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride ปี2030ของประเทศไทยด้วยครับ
1: มาดูข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะแหล่งข่าวระบุว่าสหรัฐและอิหร่านเขาบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันค่ะพร้อมกับเตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซเพื่อให้การเดินหน้าสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้ามากยังไม่จบแต่ใกล้จะสำเร็จแต่สื่อทางอิหร่านออกมาปฏิเสธโดยให้ข้อมูลว่าตัวบทของร่างข้อตกลงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายหรือได้รับการยืนยันนะคะนอกจากนี้ทางการสหรัฐยังปฏิเสธรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์อิหร่านโดยยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกบริเวณใกล้กับเมืองบูเชียตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ค่ะ
0: อนามัยโลกนะครับขอทุนสู้อีโบลาครับนายทีโดสอัชฮานอมกลิบีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาโดยเตือนว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนและวิกฤตอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาการสู้รบภาวะขาดแคลนอาหารและก็การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นายทีโดสได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดแล้วก็วอนขอการสนับสนุนเงินทุนจากนานาชาติเป็นการด่วนหลังได้รับการช่วยเหลือเพียง1ใน3ของจำนวนที่จำเป็นทั้งหมดโดยเน้นย้ำว่าหากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์การควบคุมโรคและก็การส่งความช่วยเหลือไปถึงผู้ป่วยจะทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้นครับ
1: หลายประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสยังคงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดขณะที่อินเดียอุณหภูมิพุ่งทะลุ45องศาเซลเซียสจริงๆแล้วนะคะในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะคะเป็นอุณหภูมิที่สบายๆนะคะทางแถบทางโน้นแต่ว่าตอนนี้นี่เพิ่งจะปลายเดือนพฤษภานะคะจะเข้าเดือนมิถุนาร้อนแล้วนะคะสำหรับฝั่งยุโรปค่ะโดยคลื่นความร้อนในฝรั่งเศสในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเกิดเร็วกว่าปกติอย่างมากนะคะในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของประเทศเผชิญสภาพอากาศร้อนทำลายสถิติในเมืองโฮสเซกอในจังหวัดล้องทางตะวันตกเฉียงใต้วัดอุณหภูมินะคะ 37.1 องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันกับเมืองท่าบอกโดสอุณหภูมิแตะ 37 องศาเซลเซียสชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลบร้อนตามใต้ร่มไม้หรืออาคารนะคะแล้วก็อาศัยน้ำจากน้ำพุสาธารณะคลายร้อนค่ะเช่นเดียวกับที่ปารีสอุณหภูมิเมื่อวานนี้32องศาทำเอานักเทนนิสระดับโลกและผู้ชมการแข่งขันเทนนิส French Open ที่ Roland Garros ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวสาหัสอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสบอกว่าคลื่นความร้อนนี้เกิดจากโดมความร้อนระบบความกดอากาศสูงกักเก็บมวลอากาศร้อนเอาไว้ส่งผลอุณหภูมิหลายพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติฤดูกาลตามฤดูกาลถึง10ถึง15องศาเลยทีเดียวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในฝรั่งเศสแต่ยังปกคลุมไปถึงอิตาลีสเปนโปรตุเกสบนคาบสมุทรไอเบียเรียทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนประกาศคำเตือนเรื่องสภาพอากาศร้อนคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมไปหลายที่ของประเทศเร็วกว่าปกตินะคะส่งผลให้พื้นที่คาบสมุทรไอเบียเรียเผชิญอุณหภูมิค่าเฉลี่ยสูงกว่า12ถึง16องศาเซลเซียสก็เป็นสภาพอากาศที่มักพบสูงสุดในช่วงฤดูร้อนอย่างกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคมค่ะดังนี้นะคะในเอเชียค่ะอย่างที่อินเดียก็เผชิญสภาพอากาศอุณหภูมิสูงสุดนะคะ44ถึง48องศาค่ะ
0: อยู่ยังไงเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
10: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
9: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
12: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ ด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ค่ะคุณผู้ฟังเพลง History นะคะในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคาถาต่างๆนะคะมีคาถาอะไรบ้างนะคะคาถาที่จบไปเมื่อกี้นี่เลยนะคะคาถาขอใจจากน้องหลิวอาจาริยานะคะชิเมโจไดชิเมโจไดเนี่ยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นโอมสาริกานะคะจากพี่ดวงตาคงทองนะคะโอมสาริกาเห็นไหมก็จะมีคาถาอยู่ทั้งสองเพลงเลยนะคะเชิญให้คุณรักชวนให้คุณหลงกันนะคะสำหรับเพลง History นะคะชุดนี้เนาะ2เพลงค่ะจัดให้แล้วนะคะเพลง History ก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเมสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สำหรับเพลงนี้นะคะเพลงคาถาขอใจเนี่ยนะมีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะพี่อ้อยแม่อ้อยแม่อ้อยน้องอ้อยนะคะขอมาเนาะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมีชุดดำสปายแดงนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งรุ่นน้องของชอบนะคะจากพี่มดแดงจิราพรเพลงนี้พี่นิสาขอเข้ามานั่นเองนะคุณผู้ฟังนี่วันนี้ตามใจคุณผู้ฟังกันสุดๆเลยนะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยเอาละค่ะคุณผู้ฟังเอาละเรามาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเวลาจะไม่พออีกนะคะอ่านคำตอบกันก่อนเนาะนะคะสำหรับคำถามนะคะที่วันนี้ถามไปว่าถ้าคุณแปลงร่างได้ปลอมตัวได้แปลงร่างซะแล้วปลอมตัวได้นะคะคุณอยากปลอมตัวเป็นใครเพราะอะไรนะคะนี่นี้มีคนตอบคำถามเข้ามานะพี่อุดรบอกว่าอยากจะปลอมเป็นสุลต่านบรูไนนะคะอันนี้เขาไม่ได้บอกเหตุผลนะแล้วก็ยังมีพี่นวลนายนะคะพี่นวลนายบอกว่าอยากจะปลอมเป็นนางงามคุณพรทิพย์ค่ะจะได้แต่งตัวใส่ชุดสวยๆนะคะแล้วก็หุ่นเพอร์เฟคด้วยเนาะนะคะแล้วไม่แก่ด้วยนะพี่ปุ๋ยด้วยนะนะคะแล้วก็พี่สายชนบอกว่าอยากจะเป็นเดอะฮักตัวใหญ่ๆครับนะคะตัวใหญ่ดีเนาะนะคะพี่แสงเดือนบอกปลอมตัวเป็นดาราฮอลลีวูดที่ดังที่สุดในโลกค่ะน้องวิมดานะคะพี่แสงทวีเบบี้ผมบอกปลอมตัวเป็นภรรยาโดนัลด์ทรัมป์นะคะจะไปกระซิบข้างหูบอกว่าหยุดสงครามได้แล้วเขาจะฟังไหมล่ะเขาฟังภรรยาไหมล่ะนะคะพี่นิสาบอกอยากปลอมตัวเป็นคนดูแลศิลปินเคป๊อปนะคะโดยเฉพาะวง BTS จะได้ใกล้ชิดเขารักเขานะคะก็ดีเหมือนกันเนาะพี่สุรยุทธ์บอกว่าเป็นมาริโอนะคะมาริโอนี่หมายถึงอะไรมาริโอเมาเลอร์หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรมาริโอที่เป็นตัวละครเป็นตัวการ์ตูนหรือยังไงนะคะแล้วก็ยังมีพี่พรณภาด้วยบอกปลอมตัวเป็นเศรษฐีจ้านะคะแล้วมีพี่ชนะทิพย์นะคะบอกว่าอยากเป็นโดเรมอนจะได้มีกระเป๋าวิเศษนี่พี่เมงการ์ดตอบมานะคะแล้วก็มีน้องมังกรนะฮะอันนี้เขาเริ่มเข้าสู่หมวดหมู่ของตัวการ์ตูนกันแล้วนะน้องมังกรบอกว่าเป็นสไปเดอร์แมนค่ะไปปราบพวกแก๊งยาเสพติดต่างชาติได้นะคะพี่นาทีนีบอกอยากแปลงเป็นเซลมูนค่ะเป็นฮีโร่ในดวงใจของทุกคนค่ะนะคะพี่จิตราพรนะคะบอกปลอมตัวเป็นนางฟ้าค่ะเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ค่ะอยากให้เพื่อนมนุษย์รวยด้วยกันนะคะวันที่1และวันที่16ค่ะพี่ขวัญเรือนบอกอยากปลอมตัวเป็นจอมขมังเวทค่ะเสกให้คนขายยาเสพติดถูกธรณีสูบหายไปจากโลกนะคะโอ้ยอันนี้ออกแนวฮีโร่กันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีค่ะพี่อินแถนบอกว่าอยากเป็นนกเขาให้ปลอมตัวเป็นคนเหรอพี่เป็นนกทำไมอิสระดีอยากไปไหนก็บินไปไม่ต้องเติมน้ำมันนะคะแล้วก็พี่ออยบอกอยากเป็นหมาเขาให้ปลอมเป็นคนอันนี้อยากเป็นหมานะคะจะได้ไปกัดคนที่ได้ชอบขี้หน้านะคะพี่เรนเรนบอกปลอมตัวเป็นสตางค์อันนี้แปลกนะปลอมตัวเป็นสิ่งของก็มานะคะบอกเวลาเดินไปไหนมาไหนคนจะได้หยิบเอาไปใช้โอ้ยชอบเป็นคนหยิบคนจับเนาะพี่นุ่มเพชรภูไทยบอกว่าอยากปลอมตัวเป็นแฟนพิมดาอุ้ยมาแนวน่ากลัวมากเลยนะคะเด็กรังสิตไม่ดื้อพี่สามารถบอกอยากปลอมตัวเป็นคนที่น้องพิมดารักโอ้เยอะแยะเลยคนที่พิมดารักเนี่ยนะคะเอาล่ะหมดแล้วนะคะใครที่เพิ่มเติมเข้ามาอ่านไม่ทันแล้วนะพี่เอกสิทธิ์บอกว่าเป็นเจมบอล008นะคะอ่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเอาล่ะมหานครแฟมิลี่กันดีกว่าม
2: หานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะเราจะไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลขาวใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะในงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 92.25 ค่ะไปมอบนะคะความสุขให้กับน้องๆค่ะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะไปมอบของใช้จำเป็นไปร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษด้วยจากศิลปินลูกทุ่งนะคะอาทิพี่ท็อปพสุพัฒน์พี่โจโจ้โดมิแนนพี่ปีเตอร์โฟร์ดีฟายนะคะพี่จอยบียอนค่ะแล้วก็จะมีเหล่าดีเจนะคะไปร่วมมอบความสุขด้วยนะคะนำทีมโดยพอ.วาสุเลิศจันยาค่ะพี่หมีคณชัยและพิมดามหานครนะคะก็จะไปด้วยนะคะไปร่วมมอบความสุขกันเนาะนะคะเจอกันตั้งแต่เวลา11นะคะจนถึงเวลาบ่าย2โมงหรือว่า14นาฬิกานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ไปได้นะคะใครที่สะดวกเนาะอยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถไปได้นะหรือใครที่อยู่ไกลนะเมื่อกี้แอบเห็นละนะคะแฟนคลับชาวลูกทุ่งมหานครหลายๆคนน่ารักมากเลยมาไกลนะคะมาจากนครพนมแหละมาจากหลายๆจังหวัดเลยนะคะก็จะไปร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะก็สามารถไปกันได้เลยนะคะย้ำกันอีกทีนึงวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่นะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณผู้ฟังนะขอขอบพระคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มาสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะคะมาร่วมบุญกันเนาะคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีนะคะแล้วก็คลองตันเภสัชด้วยนะคะขอบคุณ Power Stainless Steel นะคะขอบคุณ Tesco Engineer พี่หมีพี่จับร้านหนึ่งเดียวเขาเรียกว่าม่วงแพร่กษาซอย5นะคะไอศกรีมโดย DJ อุ้มและพี่บางปลานะคะลูกชิ้นโดยประสีสามข้อค่ะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะคะขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ค่ะซอสพริกศรีราชาตรานกเป็นกวิ้น3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครส
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะเสียไปว่าคนตอบถูกอดฟังเพลงไม่มีใครตอบถูกตอบผิดนะคะเป็นการ open นะคะเป็นคำถามแปลว่าแบบเปิดนะคะปลายเปิดสามารถตอบได้วันนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้ให้ใครเป็นพิเศษเนาะแต่ว่าขอบคุณทุกคนเลยที่ร่วมส่งตอบคำถามเข้ามานะคะแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังไปตั้ง3คนในวันนี้นะคะคนที่ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาค่ะได้ฟังเพลงกันไปแล้วจ้านะคะเอาละหมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้แกเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังค่ะ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: พรุ่งนี้เจอกับพิมดานะคะบ่ายโมงตรงเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษค่ะมาจัดรายการคู่กับน้องคริสสมคริสส่วนวันปกตินะคะเจอกันได้ทุกวันพฤหัสศุกร์ค่ะ10โมงจนถึงบ่ายโมงวันนี้มีความสุขมากๆกับวันศุกร์สิ้นเดือนวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้นะคะและวันหยุดยาวด้วยพิมดาลาไปก่อนค่ะด้วยศิลปินที่มาร่วมงานในวันอาทิตย์นี้พี่ท็อปพัชสุภัทรเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดๆในสิ่งที่เชื่อ
2: เย้ยยันคอยทาทิม
0: รักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บบุจุ๊บบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์พองสภามีมติ308ต่อ126เสียงไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยวินัยโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้มีการพิจารณาวาระด่วนเรื่องกรณีการเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างอยู่สมัยประชุมตามมาตรา125เนื่องด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาอนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหาตามข้อสั่งการของอัยการสูงสุดโดยนายโสพลเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายโดยผู้อภิปรายคนแรกคือนายณัฐวุฒิบัวประชุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกล่าวว่าส.ส.เป็นตัวแทนของระบอบรัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นเสียงที่มาจากระบอบฉันทามติที่ประชาชนมอบให้ดังนั้นจึงต้องมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มกันการทำหน้าที่เป็นพิเศษหากย้อนไปดูรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติเรื่องความมุ่งหมายเจตนารมณ์ความคุ้มกันซึ่งมีเพื่อป้องกันเหตุอยู่3ประการคือ 1. ไม่ให้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหมายจับหรือการจับกุม 2. จำเป็นต้องมีไว้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประชาชนไม่ถูกกระทบกระเทือนและ 3. ต้องไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกนายณัฐวุฒิยังระบุว่าขอประกาศจุดยืนว่าหากในอนาคตมีสมาชิกพรรคของพรรคประชาชนคนใดถูกดำเนินการในลักษณะข้อเท็จจริงแบบเดียวกันพรรคประชาชนก็จะเห็นด้วยกับการอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการอภิปรายนายชนพัฒน์ได้เดินทางมาทักทายเพื่อนสมาชิกตามพรรคต่างๆก่อนกลับมานั่งที่เก้าอี้เพื่อฟังการอภิปรายโดยมีส.ส.พรรคกล้าธรรมเดินเข้ามาให้กำลังใจทั้งโอบไหล่และจับมือนายชนพัฒน์อย่างไรก็ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ให้พนักงานสอบสวน DSI ในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดขั้นตอนคดีธนาธรปมวัคซีนพระราชทานนายชยรัตน์ปวักกนันรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550กรณีไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพลาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นซ์และการจัดหาวัคซีนตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะไปคัดคำพิพากษาฉบับเต็มและส่งให้ทางอัยการศาลสูงโดยไม่ต้องทำความเห็นว่าจะเห็นควรอุทธรณ์หรือไม่แน่ไปซึ่งคดีนี้เป็นคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อำนาจในการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ไม่ใช่อำนาจอัยการศาลสูงโดยทางอัยการศาลสูงจะต้องส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษาไปให้คณะกรรมการพิจารณาคดี112ของอัยการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรยื่นอุทธรณ์ก็จะทำความเห็นและส่งให้อัยการศาลสูงยื่นอุทธรณ์คดีนี้ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ต่อไปแต่หากคณะทำงานคดี112ของอัยการมีความเห็นไม่สมควรอุทธรณ์ความเห็นจะถูกส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาทำความเห็นแย้งหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคดีก็ยุติแต่หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำความเห็นแย้งความเห็นดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่า
3: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: แม่บอกรักกันทุกวันเลยนะครับนี่คือวอไอหนีนะครับรักเธอหมดหัวใจนะครับเป็นภาษารักนะฮะแบบภาษาจีนนะครับเพียวๆนะครับมีหัวใจแตกใบอ่อนนะครับน้องทรายอาสยามนะครับรวมถึงไม่เคยไม่คิดถึงจากน้องยิ้มนะครับ3เพลงนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหวานหวานนะครับนะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมแล้วนะครับแป๊บๆนะฮะก็โอ้โหวันศุกร์แห่งชาติแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนฮะทุกวันศุกร์แห่งชาติเนี่ยเราจะมีโปรสุดพิเศษเพื่อชาวคณะโดยเฉพาะเลยนะฮะวันนี้เราจะมีโปรลดอายุครับผมนะฮะไม่ว่าลูกพี่จะอายุเท่าไหร่นะครับจะเป็นคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับเป็นคุณปู่แล้วนะครับหรือปู่ทวดยายทวดนะฮะวันนี้บอกได้เลยนะครับในต้นชั่วโมงแรกนะทาง Facebook Live ทางคอมเมนต์ที่เข้ามาทักทายกันนะเฮียขออนุญาตเรียกพี่ทุกคนครับผมชั่วโมงเดียวนะครับลูกพี่ถ้าคำว่าพี่เนี่ยมันไม่ได้ยินนานมากแล้วเนี่ยนะครับนะมาฟังให้ชื่นใจก็เรียนเชิญนะครับ LTM FM 95นะฮะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะแล้วก็ลูกพี่ที่ตอนนี้เข้ามาถึงแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับนะชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะจะเข้ามากดไลค์นะครับหรือกดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ลูกพี่กดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อของลูกพี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเฮียก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็แวะเข้ามาก่อนนะฮะในช่วงทานข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเอาแวะเข้ามาหาเฮียมารับไหว้เฮียแป๊บนึงนาที2นาทีก็ได้นะครับก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแม่ๆทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะแม่ซักผ้าเสร็จแล้วตากผ้าเรียบร้อยนะครับแม่ก็แวะเข้ามาสักนาที2นาทีนะครับเข้ามาขอเพลงลูกๆของเรานะครับนะอ้าวดีเจเปิดก็เป็นคะแนนนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็ไปลุ้นกันดูนะว่าเพลงที่เราเชียร์นะครับนะบ้านไหนด้อมไหนนะคะแนนสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงในช่วงของมหานครชาร์ตนะครับอ่ะมาเลยฮะลูกพี่เรียนเชิญนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพของผมก่อนนะครับวันนี้มีโปรนะฮะทักทายน้องเดี่ยวนะครับมีพี่ณัฐพรนะครับพี่วรวุฒินะครับพี่จงรักพี่บัวบัวนะฮะพี่ส่งเสืออบนะฮะพี่รัชนีกรพี่ประทีปนะพี่สุรางพี่จิตตามีพี่อ้อพี่อุมาพรนะครับพี่บัญชานะครับแล้วก็มีพี่เท่าสุรานะมีพี่ทวีนะครับพี่ฟ้าพี่จิตนะมีพี่สันนานะครับผมนะฮะมีพี่ทอยพี่เอสเบเกอรี่พี่หนูริงพี่กิติยาพี่วันดีพี่เล็กกาแฟล็อกวัดนะฮะพี่มาไหลพี่บุญเสริมพี่เชนพี่อุปักน้ำพี่นงนุชพี่ฤดีพี่นิรมัยพี่นิสานาถพี่กัญญานะครับพี่ทิพาพรพี่ลำเภยพี่กล้วยชูไพรแล้วก็มีพี่เมย์นะครับนะปกติก็เป็นน้าเมย์นะครับนะก็ลดขึ้นไปอีก10กว่าปีเลยนะครับผมนะอ้าวชาวคณะของเรานะครับมีน้องจิราพรนะครับพี่กล้วยนะครับพี่นิรมัยพี่ประคองนะครับชาวคณะพี่นิกรนะครับนะพี่วันธนานะครับมีพี่เดซี่นะครับมาแล้วนะครับพี่รุ่งนิดนะฮะพี่รัชนีนะครับพี่บางปลานะครับนะพี่สิริพรนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีชาวคณะทุกคนเอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะในช่วงของ
1: เฮียมิโชน่ารักยิ่งใหญ่สายใจทุกคน
0: มาฮะในช่วงเฮียมิโชนะครับวันนี้ก็มีของอร่อยนะครับเอามาฝากกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับนะเอาเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับนะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับลูกพี่ก็รีบเข้ามาเลือกเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดโหลดอยากฟังเพลงไหนก็กดเข้ามาเลือกเพลงกันเลยนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวนะเพลงผมไม่ไปซะแล้วนะครับ อ่ะไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนเพลงก็ได้นะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับนะอ่ะไม่เป็นไรเพลงใหม่มาครับผม

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพี่ดาด้านะครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวพี่ดาด้าตอนนี้ทำอะไรอยู
2: ่ทำงานอยู่จ้า
1: โอ้เกี่ยวกับอะไรบ้าง
2: โรงงานยางยืดค่ะ
1: โอ้ยืดได้เยอะไหม
2: เยอะค่ะ
1: ยางยืดทำอะไรบ้างพี่ดาด้า
2: คะ
1: ทำพวกอะไรบ้างยางยืด
2: ยางยืดก็เป็นพวกขอบกางเกงอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อแล้วเอวยืดสูงสุดนี่ประมาณกี่นิ้วครับพี่
2: ประมาณ30ได้ค่ะ30 40
1: โอ้แล้วเอวประมาณไหนขายดีสุดครับที่แบบไซส์แบบเป็นเอวของผู้ชายในยุคนี้พี่
2: อ๋อก็ประมาณ30อ่ะค่ะ
1: 30เฮ้ย30นิ้วมันไม่ได้เยอะมากเลยนะพี่มันดูหุ่นดีมากเลยนะครับพี่เหมาะกับพวกเรามากเพราะว่าถ้าแบบ40อัพนี่มันก็จะเริ่มดูตุ้ยนุ้ยใช่มั้ยครับแต่30แบบเอว30 32มันแบบเป็นเอวแบบโอ้โหวัยรุ่นมากเลยนะครับพี่ดาด้า
2: ใช่ค่ะอวบ
1: ๆอ๋ออวบๆใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็คือยังทำงานอยู่ใช่ไหมครับพี่ดาครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวได้เลยนะครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: ยินปลายฟ้าค่ะ
1: ปลายฟ้ามอบให้ใครไหม
2: มอบให้โรงงานยางยืดและทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ดามากเลยนะ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: จบปรบมือให้พี่จ่อยนะครับ
1: ขอบคุณด้วยนะครับพี่จ่อยรวมมิตรนะครับนะนี่คือหลงลับแลนะครับโอ้ FC เขาเยอะจริงๆนะฮะก็เป็นงานนะครับมหานครตลอดฮิตติตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่ครับผมวันนี้หลายพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับนะวันนี้แถวพระราม9นี่อากาศค่อนข้างร้อนหน้าไหม้พอสมควรนะครับมาดูเรื่องราวของประกาศล่าสุดดีกว่าของกรมอุตุนะฮะก็ออกประกาศวันนี้นะครับอัปเดตตอน 12:00 น.นะครับ 29 พฤษภาคมนะครับภาคเหนือฮะวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะฮะ 60% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุด 37 องศานะครับอีสานนะครับนะวันนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะแล้วก็ร้อนสุด 38 องศานะครับมาที่ภาคกลางนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะร้อนสุด 37 องศานะครับวันนี้ภาคตะวันออกร้อนสุด 37 องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกได้ 60% นะครับนะมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกันบ้างนะครับวันนี้ร้อนสุด 37 องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะฮะลูกพี่ส่วนภาคใต้วันนี้ไปที่ฝั่งอ่าวไทยบ้างนะครับนะว่าวันนี้ร้อนสุดเนี่ยนะฮะประมาณ36องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะส่วนฝั่งอันดามันนะครับนะวันนี้โอ้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับนะแล้วก็ร้อนสุดนะครับวันนี้34 องศานะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากอ้อมกอดเขมราชนะครับเต๋าภูสินนะครับนะJDC นี่ก็ FC เต๋านะฮะแล้วก็มีมนรักที่ราบสูงนะพี่เกษมคมสันนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีเวลานะครับชาวคณะก็รีบกดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับโอ้โหนี่คึกคักมากเลยนะตอนนี้เข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 5สายนะครับพาเรทก็เข้ามาเพิ่มเติมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทยอยทักทายชื่อชาวคณะทางหลังไมค์ด้วยนะครับนะกดเข้ามาจองสายเบอร์นี้ได้เลยครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้ก็เลือกงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะจ้าเสมอจ้า

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา14น

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพอ.จรงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตขอเป็นพ่อดูแลลูกทั้งสองคนแทนยอมรับดื่มยืนยันไม่มีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับความคืบหน้าคดีที่นายจรงหมอกเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีทั้งนี้เบื้องต้นนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่โรงพักสภ.บางศรีเมืองใช้ตำแหน่งประกันตัวออกจากโรงพักไปล่าสุดนายจรงได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.เรื่องที่เกิดเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนหลังเกิดเหตุนอนไม่หลับและไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าวส่วนเรื่องการดูแลญาติและการเยียวยาตนพร้อมรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนและส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันนี้จะไปงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปทุกวันยอมรับว่าเมาและเป็นคนขับเองส่วนการเปลี่ยนตัวคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะตนขับรถมาคนเดียวคลังถกเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการใหม่นี้คาดตัดสิทธิ์เหลือต่ำกว่า13ล้าน2แสนคนนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 13:30 นาทีคณะกรรมการประจำรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ที่ชัดเจนกระทรวงการคลังจะเร่งส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอบรรจุวาระและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขออนุมัติโดยเร็วที่สุดการประชุมวันนี้จะมีการเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่เพื่อความเข้มข้นโดยอาจจะเพิ่ม 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13ล้าน2แสนคนทางนี้คาดว่าใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง2เดือนแรกดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ก็คือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2เดือนหลังคือสิงหาคมถึงกันยายนโดยคนที่หลุดจากสิทธิ์นี้อาจมารับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนโดยขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดกกต.แจ้งเลือกตั้งกทม.และพัทยาใช้ภาพคนดังและผู้บริหารพรรคคู่ผู้สมัครในป้ายหาเสียงได้แต่ต้องได้รับการยินยอมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่แนวทางปิดประกาศกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ผู้สมัครช่วยหาเสียงและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงสำหรับที่2พุทธศักราช2566และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2563นอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น

0: และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2566และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยหมีธนัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วหนึ่งสายแล้วจ้าสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ดอกไม้สีแดงนะครับ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ค่อยติดเลยนะคะ
3: ครับผมโอ้ช่วงนี้อาจจะมีชาวคณะกดเข้ามารัวๆนะครับพี
4: ่ใช่ค่ะเพราะว่าทุกครั้งก็อยากได้หน้าไมค์คุยกับน้องๆที่เป็นดีเจที่นี่ค่ะแต่ว่าไม่ติดแต่ก็ยังดีนะคะวันนี้โชคดีมาก
3: ครับผมโอ้ยินดีมากๆเลยนะครับพี่นะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
4: ่ตอนนี้พี่อยู่กรุงเทพค่ะมาดูแลลูกสาว
3: ครับ
4: รถชนรถกระบะค่ะ
3: อ๋อโอเคนะครับแต่ไม่เป็นไรมากเนาะ
4: ก็เป็นเยอะค่ะน้องขาก็ผ่าตัดนะคะ
3: อ๋อครับก็ขอให้แบบสุขภาพกลับมาปกติโดยเร็วเนาะพี่หนู
4: ขอบคุณค่ะน้องขาขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: แ
4: ต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวพี่ก็จะกลับประจวบแล้วล่ะค่ะ
3: ครับผมนะครับแล้วก็ส่งพลังส่งกำลังใจนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี่
4: อยากฟังเพลงคนเหงาที่เข้าใจเธอค่ะน้องขา
3: ได้เลยครับน้องตั๊กแตนนะ
4: ใช่ค่ะใช่
3: อ
4: ้
3: าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: น้อง
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
4: ได้
3: เลยครับครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
4: อร่อยถูกใจ
3: ใครๆก็ชอบ

0: ใครๆก็ชอบอะค่ะ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลด
1: แบคทีเรียและเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: อ้าวเป๊ะเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี
0: ่ขอบคุณค่ะน้องขา
1: ได้เลยครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะคะ
1: ครับผมยินดีเลยครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นอารมณ์ของความเหงานะครับแล้วบางทีก็บวกไปด้วยความรู้สึกคิดถึงด้วยนะครับนะงานจากพี่เสกนะครับนี่คือเหงาคิดถึงรอนะครับมีเหงากอดพี่บ่าววีนะครับคนเหงาที่เข้าใจเธอนะครับน้องตะกะแตนนะแล้วก็มีเหงาจนเหงาหนีจากน้องนันอนันต์นะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยละนะครับแล้วก็มาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่ยุทธนะครับจังหวัดสตูลนะครับมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับป้ายานะครับสมุทรปราการมียายแสงบางนาพี่นกสุพรรณนะฮะแล้วก็มีพี่เน่งบึงกุ่มนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของกาแฟดำกันบ้างนะฮะหลายๆท่านที่โอ้พอเข้าช่วงบ่ายแล้วนะครับพอวันนี้แดดดีๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีอาการตาปลือบ้างนะครับนะก็การที่เรากินกาแฟดำเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเรียกว่าตื่นนะครับแล้วก็ข้อดีคือเขาจะแบบพลังงานไม่เยอะมากกินแล้วก็ไม่พังมากนะครับนะเอาข้อดีที่น่าสนใจนี่ผมไปดูเซิร์ชข้อมูลจาก Google มาให้นะคือช่วยกระตุ้นการเผาผลาญนะครับแล้วก็ระบบเมตาบอลิซึมนะฮะเร่งการสลายไขมันนะฮะแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะที่ช่วยชะลอวัยนะฮะตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานนะครับประเภท2นะครับนะโรคหัวใจอัลไซเมอร์นะครับทั้งยังไม่มีแคลอรี่ด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับนะก็จุดเด่นเลยก็สามารถช่วยควบคุมน้ำหนักนะครับเพราะคาเฟอีนเนี่ยช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญนะครับนะแล้วก็ถ้าดื่มก่อนออกกำลังกายโอ้นี่ดีมากเลยนะครับอันนี้ผมมาใช้อยู่นะฮะคือกินก่อนช่วงออกกำลังกายมันทำให้รู้สึกดีดแล้วก็ตื่นตัวนะครับนะแล้วก็เพิ่มพลังงานแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับเบิร์นไขมันได้ดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปริมาณรวมก็อย่าให้เยอะเกินไปนะเพราะว่าถ้ากินเยอะเกินไปเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้เรานอนไม่หลับนะแล้วก็ใครที่ไวกับคาเฟอีนเนี่ยนะครับช่วงหลังบ่ายสองเนี่ยก็ไม่ควรจะดื่มเยอะละนะเพราะว่าถ้าดื่มไปเดี๋ยวบางทีมันขับออกไม่ทันนะกลางคืนเราจะนอนไม่หลับนะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยเราก็ต้องสังเกตดูตัวเองด้วยนะครับว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะสมแล้วก็พอดีกับตัวเราด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: มาแล้วครับจอมยุทธไหมไทยนะครับสิทธิ์ของเจ้านะฮะแหมน้าเมนี่ FC กรี๊ดลั่นเลยนะครับนี่ตะป๊อปก็ชอบนะฮะอ่ะนะฮะสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับสังกัดพระเอกใหญ่9999นะฮะคำร้องทำนองพี่กี้พงศักดิ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับโอ้โหนะครับแม่ๆนะครับก็เรียนเชิญเลยนะฮะแต่ละบ้านแต่ละด้อมนะครับผมนะมีเซิงโนบิตะนะจากน้องไรอันนะครับนะวันนี้อยู่ในฮิตที่10นะครับในชาของเรานะแล้วก็มีแก้บนนะจากน้องก้านตองตอนนี้อยู่ในฮิตที่12นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็ได้เวลาละเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือคณะป่ากับไส้กรอกครับผมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะฮะวันนี้ชาวคณะหลายท่านก็ตอบถูกนะครับก็มาดูกันวันนี้มีใครบ้างนะครับมีพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิราพรนะครับมีเจเดซี่มีน้องมังกรนะครับนะมีตะป๊อปนะฮะพี่ประคองน้องนับดาวแล้วก็มีพี่นิรมัยนะก็แล้วใครที่ตอบมานะว่าคณะป่ากับไส้กรอกนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะยังไม่หมดครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะฮะตั้งใจฟังดีๆนะครับในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้นะครับนะก็มีวันวิสาขบูชานะครับวันจันทร์ก็อาจจะเป็นวันหยุดชดเชยนะครับเดี๋ยววันนี้มีโปรพิเศษตอบได้2ครั้งครับผมใครที่อยากได้กิฟต์เซตนะครับนะรีบกดมาจองสายให้ทันนะครับวันนี้มีโปรนะกดมาที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสผ่านนะจ้า

อันยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงาน

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์นะเด้อพร้อมมา
3: พร้อมแล้ว
2: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
5: เข้มข้นนัวคักๆไอ้เซฟตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชีเซิร์ฟนะครับแอนออร์ดีนะฮะแล้วก็มีจอนนี่ที่รักนะฮะจากน้องแมงปอชนทิชานะครับช่วงหน้านะครับใครอยากได้กิฟต์เซตนะครับโอกาสมาแล้วนะครับมีโปรตอบได้2ครั้งนะครับแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่กดมาจองเพลงเลยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้ก็เลิกงานจากบรันดีนะจ๊ะรอเธอจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: ขณะที่เวลา15นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกตั้งหัวโต๊ะประชุมกตร.จับตาเบรกวาระแต่งตั้งหมอทวีสินกลับนั่งผู้ช่วยผบตร.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่5ทับ2569โดยมีวาระประชุม5วาระโดยวาระที่น่าสนใจคือวาระที่4เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งคือแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.เป็นผู้ช่วยผบตร.และโยกพลตำรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนในแพทย์ใหญ่สบ.8เป็นในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหรือผตร.โดยทั้ง2คนมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2569นี้ทั้งนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.หรือในแพทย์ใจโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ช่วยผบตร.โดยชื่อของพลตำรวจโททวีสินซึ่งถูกให้ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอันเนื่องมาจากคดีชั้น14ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดหลักใช้เสียง3ใน5ไม่เน้นเสียงสว.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ต่อสภาว่าหลังมีการลงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง100เสียงแต่พรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนส.ส.ไม่เพียงพอจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาพรรคการเมืองอื่นซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกันคือไม่สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยลำพังจนมีการรวบรวมรายชื่อได้ครบถ้วนซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอยื่นร่าง2ฉบับฉบับแรกเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภามาตรา156และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากพรรคคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักที่ระบุชัดเจนว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถเลือกตั้งจากประชาชนได้โดยตรงนอกจากนี้ยังคำนึงถึงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความกังวลใจต่อการแก้ไขหมวด1และหมวด2ในรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์จึงขอทำความเข้าใจว่าในหมวดที่1และ2ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้แต่หากมีใครเสนอแก้ขอให้นำเสนอเฉพาะในประเด็นนั้นเพื่อให้เกิดการพิจารณาที่ชัดเจนไม่ใช่นำการแก้ไขหมวดที่1และ2ไปรวมกับประเด็นอื่นในรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งหมวด1และ2นายอภิสิทธิ์ระบุว่าพรรคให้มีกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.จากประชาชนในจังหวัดต่างๆโดยใช้ระบบอย่างเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกกต.จะเป็นผู้ออกระเบียบให้ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการหยั่งเสียงได้นอกจากนี้ยังมีการออกแบบส.ส.ร.ไว้100คนโดย80คนมาจากการคัดเลือกในจังหวัดรอบแรกซึ่งเมื่อหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ละจังหวัดจะส่งมา3รายชื่อรวมเป็น231คนโดยในการเลือกของสภาไม่ประสงค์ให้กลุ่มการเมืองมาผูกขาดในการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสมือนเป็นเสียงข้างมากจึงกำหนดไว้ว่าการเลือกให้เหลือ80คนสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจะสามารถออกเสียงได้เพียง1เสียงและเรียงลำดับคะแนนไปจนครบ80คนส่วนส.ส.ร.อีก20คนจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลังจากนั้นจะทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน240วันและเปิดให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนจากนั้นเสนอร่างกลับเข้ามาให้สภาเห็นชอบโดยใช้เสียง3ใน5จากนั้นจึงทำประชามติสำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอฉบับที่2เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256สาระสำคัญคือการใช้เสียง3ใน5ของรัฐสภาโดยไม่ต้องระบุจำนวนสมาชิกวุฒิสภาหรือจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านที่ให้ความเห็นชอบ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทย

0: สูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: โดยหมีคณัตชัย

0: สองเพลงนะครับโอ้โหเปิดวงมาโจ๊ะมากนะครับผมนะนี่คือ Spider-Man นะฮะจากศรีไพรสารีวงศ์นะฮะแล้วก็มีเด็กแนวจากพี่เอ๋พจนานะครับจัดไปครับลูกพี่สองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับนะตอนนี้ชาวคณะของเราก็มาโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับนะมีพี่หนูริงนะครับน้องนับดาวพี่อินแทนนะครับนะพี่ขาวดอนนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่ศรีไลพี่สิริลักษ์ด้วยนะครับก็มีเวลาเล่นกันอีกประมาณ47นาทีนะฮะก็สุขแห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะฮะก็เรียนเชิญลูกพี่ทุกท่านเลยนะครับตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เที่ยวคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเที่ยวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่ขวัญนะวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันนะจ๊ะ

0: วันนี้ผมบอกเลยพี่โทรมาได้จังหวะมากนะครับเพราะว่าวันนี้สุขแห่งชาตินะครับเดี๋ยววันนี้เรามีโปรพิเศษนะครับตอบได้2ครั้งนะพี่นะ
1: จ้า
0: โอเคงั้นผมขอรหัสเข้าเกมครับพี่ขวัญครับ
1: ไทยเชฟ
0: เขย่า
1: พุกโรย
0: เข้ม
1: เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: โอเคนะครับกติกาของเราเรียบง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็ลูกบอลมาเรียงสีนะครับแล้วก็ให้พี่ขวัญเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าลูกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพี่ขวัญพร้อมนะครับ
1: ครับผม
0: มาเลยครับผมมาตอนนี้ผมหยิบขึ้นมาแล้วนะครับมาเขย่าเบาๆสวยๆเรียบร้อยนะครับมาเลยครับหยิบเลยครับลูกที่1คือสีเขียวลูกที่2คือสีแดงแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองครับวันนี้เป็นเขียวแดงเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่ขวัญครับ
1: สีเขียวเกี่ยวเงินเอาสีเขียวจ้ะ
0: สีเขียวนะครับเทมทะละเลมทําๆทําสีเขียวได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องพี่ขวัญมาดีนะครับผมลูกต่อไปครับสีอะไรดีครับลูกพี
1: ่สีแดงแรงฤทธิ
0: ์สีแดงแรงฤทธิ์นะครับแทมทะเลมทําๆทําสีแดงได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องโอ้โหนี่ไม่ได้ใช้โปรเลยนะเนี่ยขออนุญาตเฉลยครับผมมาดูสีเหลืองก็เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่ขวัญเป็นผู้โชคดีตอบถูกเป๊ะเลยนะครับพี
1: ่ครับผม
0: เดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังใหม่นะพี่ขวัญนะ
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับนะโอ้โหบทจะออกนี่ก็ออกง่ายเหลือเกินนะครับนะลูกพี่ก็มาลุ้นกันได้นะครับวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะฮะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่นะฮะคือชุดที่มีชื่อว่าคนที่คิดถึงเธอเสมอนะครับนึกถึงน้องเสมอเลยนะฮะมันแปลว่าฮักนะครับน้องตรีชัยนรงค์นะฮะโอ้พี่จิตนี่มาไวมากเลยนะครับแค่อินโทรขึ้นนี่พี่จิตวิ่งมากรี๊ดแล้วนะครับ FC ตัวท็อปมากเลยครับพี่นะแล้วก็มีขอเป็นตัวแทนนะครับพี่สนุกสิงห์มากนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะเดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพบ้างนะครับมาทางหลังไมค์กันก่อนนะฮะตอนนี้มีคุณมุ้ยนะครับศรีนครินทร์นะฮะมีป้ากิ่งบางปะกงนะมีพี่เปิ้ลอ่างทองนะมีพี่นุสสมุทรปราการนะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับมีพี่ขาวดอนพี่แอลผักดองน้องปลายฟ้านะครับนะมีพี่จิตนะครับมีน้ำเมพี่หนิงซีคอนนะครับนะชาวคณะของเรานะฮะแล้วก็มีพี่โยเกตแก้วนะฮะพี่โอเคนะครับพี่สุชาติพี่อนุชานะครับมีพี่พยุนะครับนะพี่ทิพาวดีนะครับพี่สมจิตพี่เพชรรุ่งนะครับพี่สว่างบุญรอดพี่สุพรรณีพี่ลิ้นจีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่ประเสริฐนะมีพี่หฤทัยหฤชัยนะครับพี่ศรีไลพี่ตะวันนะครับพี่กิติยาพี่ขวัญดาวนะฮะแล้วก็มีพี่บุญเรือนนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: ได้ส้มตำสักครกหนึ่งนะฮะจะเป็นหมูย่างนะครับอุ้ยซุปหน่อไม้ก็ดีนะแบบอ่อนๆหน่อยนะแบบกินดีดีนะครับหรือว่าตำถาดก็เยอะดีนะครับพิเศษหมูยอหน่อยนะครับชีวิตเราจะดีมากเลยนะครับ สุขแห่งชาตินะครับลูกพี่มันต้องกินอะไรที่รสชาติจัดจ้านหน่อยนะครับแบบพูดแล้วคืนน้ำลายเอื้อกนะครับนะเราต้องไปจัดนะครับดีกับสุขภาพนะครับอร่อยอร่อยนะครับนะน้องศิลป์เดอะโฟทูริงนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากรอนอารันนะครับคิดถึงนะฮะแล้วก็มีคว้าได้เลยจากพี่หนุ่มสกลนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละครับลูกพี่ฮะกิจกรรมของเรานะฮะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเราจะไปกิจกรรมเขาเลยจัดกิจกรรมนะฮะที่โรงเรียนนะครับบ้านคลองกระพงนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอท่าใหม่นะใครที่อยากจะมาร่วมบริจาค ก็เรียนเชิญเลยนะครับไปเจอที่นั่นได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะมาร่วมทําบุญนะครับเล็กๆน้อยๆตามจิตศรัทธาก็ได้นะตอนนี้ทางโรงเรียนเนี่ยก็ขาดแคลนหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนะครับสำหรับทาภายนอกภายในนะครับก็ทารั้วโรงเรียนนะครับหรือว่าชั้นวางห้องสมุดนะครับนะก็ต้องการเยอะนะฮะหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นอาหารกลางวันนะจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะฮะเครื่องปรุงรสเครื่องครัวก็ได้นะครับรวมถึงชั้นวางสแตนเลสก็ได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมบอกชื่อบัญชีนะครับก็สามารถมาสมทบทุนให้กับน้องๆได้นะครับชื่อบัญชีคือรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะครับธนาคารกรุงไทยนะเลขที่บัญชีนะครับ2420377397นะครับย้ำ2420377397นะครับงานนี้นะก็จะมีพี่ๆศิลปินนะครับก็มาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับมีพี่ท็อปพัสุพัฒน์นะมีพี่โจโจ้โดมิเนนนะมีพี่ปีเตอร์โฟร์ดิฟายมีพี่จอยบียอนนะฮะแล้วก็พี่ๆดีเจก็ไปแจมกันนะครับนะตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับนะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะแล้วก็มีพี่ๆที่มาร่วมสนับสนุนนะครับมีพี่หมออวยชัยนะครับร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีนะครับแล้วก็คลองตันเภสัชนะฮะ Power Stainless Steel นะครับ Tesco Engineer นะครับนะพี่หมีพี่จั๊บร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับไอศกรีมน้องอุ้มแล้วก็บางปลานะครับลูกชิ้นป้าสีนะครับทองม้วนข้าวสารบ้านวีคลับขนมโดนัทพี่นิชาพัฒน์นะฮะแล้วก็ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวน้ำผึ้งสยามบีซีเครดนะครับขอบคุณครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัยก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%

0: เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: สุขตัวเย็น
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเป็นเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับเดี๋ยววันนี้เราลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับมหานครซุปเปอร์ฮิตนะเป็นงานจากพี่ท็อปปัสสุพัฒน์นะครับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันตอน2ทุ่มนะครับเอารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินจ่อตั้งชุดสอบนฤชาปมชัดหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยืนยันไม่เคยช่วยบอกดูมหาไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรบลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการขออ่านรายละเอียดก่อนหากทำไม่ถูกต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยส่วนเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีให้ดูมหาดไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นสภาเลื่อนยติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านถก4มิถุนายนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระให้นำยติเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยให้มีผลการประชุมครั้งถัดไปเนื่องจากนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้วินิจฉัยว่าให้ยติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วนและให้วิป2ฝ่ายไปคิดกันซึ่งวิป2ฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันว่าในการประชุมครั้งถัดไปจะให้ยตินี้เป็นคิวแรกเสมือนว่าเป็นเรื่องด่วนหากการประชุมวันที่4มิถุนายนพิจารณาไม่ทันก็ให้เป็นการประชุมครั้งถัดไปได้ส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานวิปรัฐบาลอภิปรายว่าได้พูดคุยและหารือระหว่างวิป2ฝ่ายถึงยติดังกล่าวจึงตกลงร่วมกันว่าจะเลื่อนยติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาถัดจากยติที่มีการเลื่อนไปก่อนหน้านี้ด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านอภิปรายว่าเมื่อยติดังกล่าวถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นยติแรกในการประชุมครั้งถัดไปคือวันที่4มิถุนายนหากการพิจารณาวันดังกล่าวยตินี้ไม่แล้วเสร็จขอให้ไปพิจารณาต่อในครั้งถัดไปคือวันพุธที่10มิถุนายนอย่างไรก็ตามขอขอบคุณวิปรัฐบาลที่ประสานงานอย่างราบรื่นเพราะเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องด่วนกรรมาธิการปปง.เตรียมเชิญดีแจ้งโครงการ Thailand AI Passport งบ 1,600 ล้านบาท4มิถุนายนนายพิทักษ์เดชเดโชประธานคณะกรรมการการปกครองขอไปค่ะประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวถึงการติดตามตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทหลังปรากฏข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการว่าจากกรณีที่มีการอภิปรายและตั้งกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง AI ของประชาชนโดยปรากฏข้อสังเกตจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติโครงการการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างและความเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่าเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเตรียมบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในวันนี้จะทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมบัญชีกลางและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า
2: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: และในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

รวยรวยรวยครับวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้นะฮะ 16:19 น. 3งานเพลงครับต้อนรับมาแบบว่าฟังสบายสบายเพราะๆวันนี้เปิดมาด้วยงานจากพี่สุสุนรีราชสีมานะกราบเท้าย่าโมครับต่อด้วยหลวงพ่อห้ามจนงานจากพิตราสุรินทรานิยากรและปิดท้ายเมื่อสักครู่คาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยงานจากการทัศนะกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับสวัสดีคุณฟังด้วยนะครับสำหรับวันศุกร์แบบนี้ก็อยู่กับโอ๊ตคณิต 4:00 น.จนถึง 1:00 น.ตรงกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท. MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับก็รับสัญญาณจากลูกทุ่งมหานครลูกทุ่งมหานครของเรานะส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus วันศุกร์แล้วอยากเพิ่มเติมเพลงไหนช่วงเย็นๆแดดแรงๆแบบนี้คุณฟังแต่เมฆบางพื้นที่ก็ตั้งเขากันมาบ้างแล้วนะฮะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเดินทางขับขี่ช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ก็เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแล้วกันนะพักผ่อนให้เต็มที่หลายๆท่านก็ได้แบบว่าหยุดยาวกันนะช่องทางการขอเพลงกันก่อนเลยครับ022481366 022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทางหลังใหม่นะฮะสวัสดีไปถึงคุณแม่กอบคุณรัฐพร้าวหนึ่งครับพี่นีลาซานแวะมาแล้วคุณดอกไม้สีแดงจากประจวบคีรีขันธ์ยายแสงบางนาพี่นันเพชรบูรณ์นะบอกว่าพี่นันอะไรเนี่ยอ๋อมดเบื่อเอาขอเพลงมดเบื่อมาก็เลยฝากข้อความบอกว่าพี่นันเนี่ยก็เบื่อพี่โอ๊ตเหมือนกันแหมมีแกล้งนะพี่นันนะป้าแป๋วจากลาดกระบังครับสวัสดีด้วยคุณพลอยบางกอกใหญ่พี่เล็กสิงห์บุรีพี่ยาและพี่ตายจากอ่อนนุชพี่หนุ่มน้องแต้สุพันนะแล้วก็ทาง SMS ก็สวัสดีไปถึงเชฟพงษ์เจนีวันนี้มาฝากเพลงหลวงพ่อห้ามจนนั่นแหละนะครับก็บอกว่าฝากมอบให้ลุง935ด้วยให้ลุงหนวดมีนบุรีให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณฟังทุกเสียงทุกสายพี่ดำบางน้ำเปรี้ยวสวัสดีด้วยมีพี่อรุณแสงสอนแวะมาฝากข้อความแล้วเช่นกันนะครับทาง SMS 4689400คุณสนธยาทางไลฟ์สดครับผมคุณอัญชลีคุณพี่กดชมมนนะน้องแชมป์โชคชัย4คุณรุ่งโรจน์นี่ก็ฝากเพลงจากใจต้นข้าวเข้ามาแม่สวยใช้ชูสีสวัสดีด้วยนะแม่นะรวมไปถึงพี่สาวยาวครับวันนี้มาฝากเพลงรองเท้าหน้าห้องแล้วก็พี่พรหมพี่ตายก็บอกว่าพี่ตายอ่อนนุชนะบอกว่าสวัสดีค่ะขอให้ดีเจมีความสุขนะคะขอบคุณมากครับพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชยายแสงบางนาทักทายด้วยเช่นกันนะจ๊ะทุกเสียงทุกสาย

จากนี้ถูกฝากมาทางหลังใหม่นะฮะมกมอบให้คุณพี่ดอกไม้สีแดงประจวบคีรีขันธ์ด้วยซึ่ง เพลงห่วงนะฮะก็งานจากพี่กุ้งสุทธิราชนะซึ่งวันที่31พฤษภาคมนี้หลายท่านถ้าเป็นแฟนๆของวงเทวันเนี่ยนะฮะก็จะทราบกันดีนะครับว่าทางพี่กุ้งแล้วก็ทางวงเทวันเขาก็มีกิจกรรมนะฮะที่มานึกถึงนางฟ้าที่เราแบบว่ารักแล้วก็คิดถึงอยู่เสมอนะฮะก็คืองานครบรอบ1ปีนางฟ้าที่เราคิดถึงนางเอกวิรดาวงศ์เทวันนะครับก็จัดขึ้นที่สนามโรงเรียนอนุบาลสันคะบุรีเนาะอยู่แถวๆบ้านพี่กุ้งนี่แหละนะฮะก็ใครที่อยู่บริเวณนั้นก็ไปร่วมคอนเสิร์ตกันได้นะฮะเป็นคอนเสิร์ตที่หลายๆคนอยากจะไปร่วมกันนะครับแสดงความรำลึกถึงพี่วิรดาวงศ์เทวันนะฮะที่จังหวัดชัยนาทนะครับอ่ะตอนนี้ 16:27 นาทีกับ FM 95หลังไมค์ตอนนี้คลึกครื้นเหลือเกินแต่ผมขออนุญาตเปิดเพลงนี้ให้ก่อนทางหลังไมค์ฝากไว้เช่นกันงานจากอาไวพจน์เพชรสุพรรณครับวันศุกร์วันนี้หลายท่านฝากลูกทุ่งเพลงเก่ามานะเดี๋ยวจะทยอยจัดเสิร์ฟให้เท่าที่ทันเพลงนี้ครับเหยียบโลกผิดอาไวพจน์และทศพลหิมพานต์

0: อะไรล่ะ
1: หิวหรือไงเนี่ย
0: ไม่หิวเพลงกำลังซึ้ง
1: ไม่หิวไม่ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยไงเน
0: า
1: ะ
0: มาโถนี่ละเอกลักษณ์
1: ก็เหลือแล้วก็หิวจะเตรียมข้าวผัดกะเพราไว้ให้แล้วนั่นเนี่ย

0: นั่นก่อนเออเฮ้ย
1: ไม่อะ
0: ร้องแทบจะหมดเนื้อเลยนั่นน่ะ
1: ไม่อะ
0: มันขยักไว้ให้มั่งเลยเล่า
1: โอ้เองยังไม่ได้ร้องเลยเหรอ
0: เนี่ยเหลืออีกแถวเดียวจะหมดแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่ง

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: หนึ่งสายมาแล้วนะครับกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจสวัสดีครับพี่เล็ก
2: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ต
1: ครับผมวันนี้สิงห์บุรีอากาศเป็นไงบ้างครับฝั่งนั้น
2: ร้อนค่ะ
1: ร้อนเนาะอยากฟังเพลงอะไรเย็นๆครับวันศุกร์แบบนี้
2: เขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะ
1: เขียนฝันไว้ข้างฝาว่าคุณเล็กสวยมากใช่ไหมพี
2: ่ก ูจะลอยแล้วนะนี
1: ่นี่สวยที่สุดในซอยเลยหรือเปล่าหรือว่าในตำบลหรือในอำเภอพี
2: ่ไม่ต้องค่ะแค่สวยในบ้านก็พอแล้ว
1: มอบเพลงนี้ให้สักนิดนึงแล้วพี่เล็กเชิญเลย
2: ค่ะให้พี่หนุ่มหนองแต้แล้วก็ให้พี่วินแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกท่านจะรับฟังนะคะหน้าไม้หลังไม้ทุกท่านนะคะ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันขอบพระคุณด้วยนะครับมาฝากเพลงเพราะๆทางหลังไมค์ไว้นะพี่นะ
2: ค่ะแล้วให้คุณโอ๊ตแล้วก็สาวสวยหลังไมค์นะคะ
1: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่หนึ่งสายหน้าไมค์ครับกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอเพลงกันชิลๆนะในช่วงนี้ครับขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: บมือดังๆให้กับแดนเซอร์เราด้วย
1: นี่บรรยากาศแสดงสดครับจากอาเสรีรุ่งสว่างคนดังลืมหลังควายในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลาก

0: นใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 16:47 นาทีกับวันศุกร์แบบนี้นะครับก็สวัสดีเพิ่มเติมกันด้วยมีคุณผู้ฟังถามหาเพลงของพี่ทีทีเล็กซ์เข้ามานะอวยคืนส่วนทางหลังไมค์ก็คับข้างเลยทีเดียวก็เดี๋ยวทยอยจัดเสิร์ฟให้แล้วกันแต่มาช่วงนี้ครับอัปเดตกันสักหน่อยเพราะว่าหลายท่านก็อยากจะมีทริปดีๆนะฮะไปท่องเที่ยวที่สำคัญทริปนี้ได้ความรู้อีกต่างหากนะฮะเป็นทริปจากทาง FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะครับกับทริป The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคครับคุณก็จะได้ไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำครับสมเด็จพระนเรขออภัยนะฮะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับผมบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับซึ่งทริปนี้คุณผู้ฟังไฮไลท์สำคัญคุณจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางเลยนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูครับคุณฟังพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อนะทริปนี้ทั้งหมดครับในราคา 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนๆเลยที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076ครับ0943966649และอีกหนึ่งหมายเลข0868251444ครับ

งท้ายกับงานจากวงกระบือคุณฟังเพลงใจหายถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีเพิ่มเติมด้วยครับพี่สำรวยอุตรดิตถ์คุณปลายฟ้าจากขอนแก่นคุณทวีศักดิ์สุรินทร์นะรวมไปถึงป้ากิ่งบางปะกงด้วยครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเสียงรัฐบาลท่วมท้นไม่ส่งตัวชนภัทรให้ DSI ระหว่างสมัยประชุมพบจุติกรายเลิกหมดส่วนมติพังงดออกเสียงผลปฏิที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.รับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำคดีระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมติไม่เห็นด้วย308เห็นด้วย126งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม439เสียงพบว่าฝั่งรัฐบาลโหวตในทิศทางเดียวกันไม่เห็นด้วยได้แก่พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยและ8พรรคเล็กร่วมรัฐบาลส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีส.ส. 2คนไม่ได้แสดงตนและไม่ได้ร่วมโหวตสำหรับผู้ที่งดออกเสียง2คนคือนายจติกรายเลิกส.ส.พรรคภูมิใจไทยและนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนั้นส่วนฝั่งฝ่ายค้านที่โหวตเห็นด้วยให้ส่งตัวคือพรรคประชาชนโดยมี3คนที่ไม่ลงคะแนนเสียงคือนายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์นายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนายสหสวัสดิ์คุ้มคงและพบผู้ที่โหวตสวนมติพรรคซึ่งเป็นส.ส.ที่มีพฤติการงูเห่ามาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จสิ้นคือนายสุริยาวงอารีส่วนนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุและนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองไม่ได้มาแสดงตนร่วมโหวตขณะที่พรรคประชาธิปัตย์โหวตเห็นด้วยกับการส่งตัวนายชนภัทร10คนจากที่มีส.ส. 21คนรังสิมันผิดหวังมติสภาคุ้มกันชนภัทรจี้หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติหวั่นซ้ำรอยผู้ต้องหาหลบหนีข้ามประเทศนายรังสิมันรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสภาว่าเราไม่ได้ไปตัดสินว่านายชนภัทรมีความผิดแต่หากดูข้อหาคดีอาจมีมูลบางอย่างตนมองว่าการใช้มาตรฐานเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับปกป้องคนที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติหรือข้อกล่าวหาร้ายแรงเรื่องนี้ไม่ควรนำกรณีอื่นไปเทียบเคียงเพราะสภาสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้ว่าจะอนุมัติตามคำร้องของฝ่ายบ้านเมืองหรือไม่จะอ้างว่าที่ผ่านมาเคยมีหลักปฏิบัติเช่นนี้จะต้องปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปตลอดสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์ใดๆแต่ควรดูจากความร้ายแรงดูว่าเป็นเรื่องที่มีมูลหรือไม่มีความแตกต่างกับกรณีอื่นอย่างไรคนเป็นนักการเมืองคนเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยการที่มีประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตยผิดหรือไม่ผิดในเมื่อข้อเท็จจริงแตกต่างกันการใช้ดุลยพินิจสภาก็ควรที่จะมีความแตกต่างกันแม้ยังไม่อาจทราบได้ว่านายชนภัทรจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่แต่สิ่งที่หน่วยงานรัฐควรทำคือการเฝ้าระวังไว้ก่อนทั้งในส่วนของ DSI รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชนภัทรเป็นส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนจึงควรติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจรวด Blue Origin ระเบิดระหว่างทดสอบจรวดนิวเกรนแบบไร้คนขับของบริษัท Blue Origin เกิดระเบิดขึ้นบนแท่งปล่อยจรวดระหว่างการทดสอบซึ่งนับเป็นความล้มเหลวครั้งสำคัญของบริษัทด้านอากาศของเจฟเวโซสที่กำลังพยายามลดช่องว่างในการแข่งขันกับบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ที่กำลังเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกวิดีโอที่มีการเผยแพร่ภาพยานซึ่งเป็นช่อง YouTube ที่ถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดจากรัฐฟลอริดาแสดงเห็นภาพจรวดนิวเกรนที่เริ่มจุดระเบิดบนแท่นปล่อยก่อนที่จะระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมทั้งส่งกลุ่มควันและเปลวไฟขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ในอากาศ ด้านบริษัท Blue Origin ระบุว่าเกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่บริษัทผู้พัฒนาจรวดมักใช้เรียกแทนความล้มเหลวในการปล่อยจรวดหรือการระเบิดโดยบริษัทได้แถลงการผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นระหว่างการทดสอบจุดเครื่องยนต์ภาคพื้นดินและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยดีซึ่งทางบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบดังกล่าวเป็นการจุดเครื่องยนต์จรวดในขณะที่ตัวจรวดถูกยึดแน่นไว้กับพื้นดิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ถึง4องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2พาเรตเพลงฮิตตอนนี้รออยู่แล้วเช่นกัน1สายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ชาย
2: โอ้ยน้องชายน้องชายคนหล่อของพี่ชื่ออะไรครับ
3: น้องแจมครับพี่
2: น้องแจมน้องแจมอยู่แถวไหน
3: โชคจีครับ
2: โอ้เป็นอะไรกับจอจานเนี่ยโชคใจจีแบบนี่กลับมากรุงเทพแล้วนะน้องแจมนะ
3: ครับผม
2: วันนี้ทำกับข้าวหรือยัง
3: ยังครับ
2: แล้วคุณแม่จะทำกับข้าวอะไรให้ทานวันนี้
3: ยังไม่รู้เหมือนกันครับ
2: อ้าวเหรอแล้วหิวหรือยังเนี่ย
3: ยังไม่หิวครับ
2: อ้าวทำไมยังไม่หิวล่ะฮะห้าโมงเย็นแล้วนะ
3: ครับผม
2: อ๋อนี่พี่กะว่าจะไปฝากท้องบ้านน้องแชมป์หน่อย
3: ไม่ครับพี่โอ๊ต
2: มาเลยนะไปได้เลยนะ
3: ครับ
2: เออนี่เดี๋ยวพี่จะชวนพี่เมธิชาไปด้วยโอเคไหม
3: โอเคครับ
2: เออเสียงอ่อนเสียงหวานอ้าววันนี้ฝากเพลงอะไรหน้าไมค์ครับพาเรต
3: จากใจต้นข้าวครับ
2: อ้าวไม่ใช่จากใจน้องแชมป์แล้วไม่ใช่นะ
3: คร
2: ับ จากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวสุปรียาแล้วมอบให้ใครครับเนี่ยเพลงนี
3: ้พี่เมธิชา
2: อ้าวนั่นไงพอพูดถึงน้องเมย์ก็ต้องมอบเพลงให้คุณเมธิชาเลยนะ
3: ครับ
2: อืมถ้าเขาฟังวิทยุอยู่อยากจะบอกอะไรเขาครับ
3: ก็คิดถึงครับ
2: รักและคิดถึง
3: ครับ
2: ห่วงใยด้วยไหม
3: ครับผม
2: ห่วงรักและคิดถึงห่วงใยจากใจน้องแชมป
3: ์
2: ทุกเวลาเลยเหรอ
3: ครับ
2: เออแล้วน้องอุ้มกสิยาล่ะเอาไปอยู่ไหนของหัวใจ
3: ทุกคนครับ
2: ทุกคนเลยล่ะ
3: คร
2: ับ เออน้องแชมป์มีกี่ห้องครับตอนนี
3: ้กี่ห้องครับ
2: 4ห้องนะแบ่งย่อยห้องละกี่คน
3: คร
2: ับ เอออ่ะมาขอบคุณผู้สนับสนุนให้พี่หน่อยครับน้องแชมป์เดี๋ยวพูดตามผมนะ
3: ครับผม
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: เพื่อลดแบคทีเรีย
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมและตอนนี้สรุปยังโสดอยู่นะ
3: ครับ
2: อืมโสดเนาะแล้วถ้าสมมุติว่ามีแฟนนี่คุณแม่ได้เจรจาหรือยังว่าเตรียมสินสอดไว้ให้แฟนกี่ล้าน ได้คุยยังคุณแม่ได้คุยยัง
3: ยังครับ
2: ยังเหรออ่าเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้าพี่เจอคุณแม่เดี๋ยวพี่จะถามให้แชมป์นะ
3: คร
2: ับโอเควันนี้เดี๋ยวฟังเพลงกันนะ
3: ครับผม
2: บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บโอเคสวัสดีครับแม่น้องแชมป์โชคชัย4นะฮะคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการขอบคุณแล้วกันนะน้องแชมป์ก็บอกว่าฝากให้สาวๆทุกคน

0: 4เพลงต่อเนื่องครับพาเรทชุดนี้เปิดมาด้วยขอบคุณแฟนเพลงครับงานจากยอดรักสลักใจโลกของพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากใจต้นข้าวต้นข้าวสุปรียาและปิดท้ายด้วยฝากเพลงถึงยายงานจากต่ายอรไทย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับมาขยับจังหวะกันสักหน่อยนะฮะก็มาฟังเพลงใหม่จากคุณพี่นุ่มนิ่มพิมพร My Music Record นะครับซึ่งหลายคนก็ยังจะจำผลงานเก่าๆของพี่พิมพรได้อยู่นะฮะชื่อเดิมเขาก็คือพิมพรประไพพงศ์นี่แหละนะก็ถือได้ว่าเพลงดังของเขาก็รักนอกหัวใจใช่ไหมต้นฉบับนี่แต่วันนี้ส่งตรงเพลงใหม่ที่เอาใจเอื้อยที่แบบว่ามีบักหลานน้อยคอยแบบว่าเตาะๆอยู่เนี่ยนะฮะเพลงนี้ครับจดๆเลยจาก My Music Record ชื่อเพลงว่าเสียน้ำตาให้บักหลาน้อยงานใหม่จากศิลปินชื่อว่านุ่มนิ่มพิมพร My Music Record

0: เตยก่อสร้างครับงานจากพี่จอยร่มมิตรถูกแนะนำเข้ามาทางหลังไมค์นะจากป้าแป๋วลาดกระบัง 17:42 นาทีกันแล้วนะครับมาช่วงนี้บ้านใครมีสุนัขกันอยู่บ้างเอ่ยแนะนำกันสักหน่อยนะครับอาหารสุนัขเอโปรไอคิวช่วยบำรุงดูแลสุขภาพของสุนัขให้แข็งแรงครับดูแลข้อต่อกระดูกและฟันที่สำคัญก็ยังช่วยบำรุงขนให้สวยเงางามด้วยนะครับซึ่งสูตรนี้เขาก็ควบคุมความเค็มมั่นใจได้เลยคุณผู้ฟังไม่เค็มแน่นอนครับของจริงของแท้อร่อยเวอร์ต้องเอโปรไอคิวเท่านั้นนะถุงเขียวเม็ดกลมอร่อยสุดๆถุงส้มเม็ด3มิกซ์3สีกินมันส์กินแซ่บสุดๆสูตรลูกสุนัขถุงสีชมพูก็มีนะครับสารอาหารครบถ้วนแต่ถ้ายังไม่พอเนี่ยนะฮะคุณฟังเขายังมีเอโปรไอคิวแบบกระป๋องเสริมความฉ่ำบูสต์ความอร่อยกับ4รสชาติครับไม่ว่าจะเป็นรสเนื้อรสไก่รสเนื้อวัวในน้ำเกรวี่และรสตับชิ้นในน้ำเกรวี่นะฮะก็4สูตรนะครับมีรสเนื้อรสไก่รสเนื้อวัวชิ้นในน้ำเกรวี่และรสตับชิ้นในน้ำเกรวี่นี่อร่อยกันแบบว่าเต็มๆคำหอมฉ่ำกันทั่วบ้านไปเลยเพื่อนๆสามารถที่จะหาซื้อครับ A Pro IQ ได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านหรือจะช็อปออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับเรามาส่งถึงหน้าบ้านกันได้เลยที่ PCG Shop ออนไลน์ Shopee Lazada และ TikTok ครับมีนาแล้วมีอาหารน้องหมากันหรือยังเอ่ยนี่โปรดีๆจากทางอาหารสุนัข A Pro IQ ด้วยนะครับถุงส้มเม็ด3มิกซ์เมื่อคุณครับซื้อขนาด20กิโลกรัมรับเพิ่มไปเลยนะฮะเพิ่มปริมาณฟรี1กิโลกรัมในถุงนะก็โปรนี้เขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ก็ยาวๆไปจนกว่าสินค้าจะหมดเลยครับหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านท่านกันได้เลยครับอร่อยคุ้มค่าตัวจริงต้องอาหารสุนัขเอโปรไอคิว
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ช่วงเพลินเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ17:53เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาจากลุง935นะวันนี้ไม่โดนดองเพลงนะลุงนะฝนเดินโฮครับเป็นเวอร์ชันพิเศษจากพี่แจ้ดนุพลทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: M-Court Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตัวรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชายาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
6: แหมวันนี้เห็นครึ้มๆมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายภาคอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าไม่มีกรุงเทพมหานครแต่มันก็มืดมาแต่พอช่วงเย็นๆมาเมฆฝนหายไปหมดแล้วฮะ
7: รู้สึกอากาศก็เริ่มกลับมาร้อนอบอ้าว
6: เลยโอ้โหหลายคน
7: เย็นๆอยู่ดีๆหลายวัน
6: โอ้ทักทวงนี่คืนฤดูฝนหรือเปล่าเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าแทบไม่เห็นเมฆเลยครับ
7: ครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่คลื่นความร้อนนะ
6: ครับ
7: เหมือนกันที่ยุโรปหลายประเทศกำลังโดนขนาดนี้ในสหรัฐกำลังโดนกันอยู
6: ่ครับ
7: โลกมันก็อากาศก็แปรปรวนวิปริต
6: ใช่ฮะ
7: เพิ่มขึ้นเรื่อย
6: ๆครับ
7: แม่ฮ่องสอนแถบรัชฉานเมียนมาประเทศจีนตอนกลางมาถึงใต้ก็ฝนหนักนะ
6: ครับ
7: น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมอะไรกันอุตลุดไปหมด
6: ครับครับ
7: นะ
6: ก็เมื่อสักครู่นี้ดูไลฟ์ของคุณอิสริยาไพรทองแย้มฮะรุ่นพี่ที่เคยอยู่อสมทเราเนี่ยครับที่ตอนนี้ไปอยู่ BBC เนี่ยครับแล้วก็เธอไปฝรั่งเศส
7: ความร้อน
6: ไปเจอคลื่นความร้อนฮะแล้วก็
7: ร้อนมาก30กว่าเห็นว่า36 37
6: ใช่เมืองที่ไปเนี่ยนะฮะคือคุณอิสริยาบอกว่าเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นช่วงเนี้ยของปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก12 13ไม่เกิน15องศาแต่ตอนนี้จะ30องศาแล้วพี่ไพศาลแต่น้ำทะเลเนี่ยลงไปเหยียบยังเย็นเฉียบอยู่เลยฮะแต่อากาศข้างรอบตัวเนี่ยโอ้โหแดดจัดเปรี้ยงๆครับ
7: ครับ
6: โอ้นี่คือคลื่นความร้อนเลยนะฮะ
7: เจอติดกันหลายปีละ
6: ครับ
7: นะครับก็เราสังเกตได้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ปิดฤดูกาลไปอ่ะ
6: ครับ
7: วันปิดฤดูกาลไปรู้สึกจะเป็นวันที่14ที่ผ่านมานะ
6: ครับ
7: ไม่ใช่ไม่ใช่ดิวันที่เท่าไหร่อ่ะที่
6: จำได้อย่างเดียวคือแมนซีเอาชนะไม่ได้เพราะทำให้ปืนใหญ่ชนะเนี่ย
7: วันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะ
6: ครับ
7: วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนี่ยที่ปิดฤดูกาลไปแล้ว
6: ครับ
7: ปรากฏว่าวันนั้นดูในสนามสิ
6: ครับ
7: ใส่เสื้อยืดตัวเดียว
6: ร้อน
7: ต่างคือจากที่สัปดาห์ที่แล้วยังเห็นแบบโอ้โหทั้งฝนทั้งอากาศเย็นหนาวใส่เสื้อหนาๆกันนะจู่ๆเนี่ยแค่ผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวอ่ะอุณหภูมิกลับมาร้อนเลยแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยที่อังกฤษก็แบบร้อนขึ้นแบบพรวดพราดเลยอ
6: ่
7: ะนะเนี่ยมันผมก็สังเกตจากไอการแต่งตัวของคนในสนามนะ
6: ก็ผมทราบ
7: มันเปลี่ยน
6: ทราบอย่างเดียวคือฝากความหวังไว้กับแมนซีไม่ได้ฮะ
7: ทำไมจะสกัด
6: สกัดสักนัดสองนัดก็ไม่ได้ฮะประมาณนั
7: ้นไม่อยากให้อาร์เซนอลได้ด้วยไง
6: เปล่าครับโอ้เขารอมาตั้ง22ปีพี่พิศาลให้เขาไปหน่อยนะฮะโอ้ปีนี้เขามาดีจริงนะครับ
7: วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะ
6: ครับ
7: ประเด็นร้อนๆแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแจ้งกันก่อนว่าคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส64 10เนี่ย ล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ26ล้านคนจากทั้งหมด30ล้านสิทธิ
6: ์ครับ
7: โดยยังมีสิทธิ์เหลือประมาณ4ล้านสิทธิ
6: ์
7: ในวันที่29เวลา22นาฬิกาเนี่ย
6: ปิดแล้วฮะ
7: นา4ทุ่มเนี่ยจะเป็นสุดท้ายของการลงทะเบียน
6: ครับ
7: ยืนยันจะไม่มีการขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่มแน่นอน
6: แค่ไหนแค่นั้นครับ
7: เพราะถือว่าการลงทะเบียนครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้ว
6: ครับ
7: โครงการนี้ออกมาเพื่อบรรเทาปัญหาปากท้องและพยุงผู้ประกอบการรายย่อยจึงมีการเตรียมสิทธิ
6: ์
7: ไว้มากเป็นพิเศษเพื่อแน่ใจว่าทุกคนจะได้เข้าถึงความช่วยเหลือ
6: ครับ
7: สำหรับจำนวนสิทธิ์ที่เหลือภายหลังจากการปิดลงทะเบียนแล้วนั้นอาจจะมีการพิจารณานำเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการอื่น
6: ๆ
7: เพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นแค่โครงการหนึ่ง
6: ครับ
7: ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่รัฐบาลจะทยอยออกมาช่วยเหลือโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือชดเชยค่าพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กของกระทรวงคมนาคมซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคมนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีโครงการออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรคาดว่าจะเข้ากรรมการกันกรองการใช้เงินจากพระราชกำหนดพรก.กู้เงิน400,000 ล้านซึ่งจะมีการประชุมกันในเร็วๆนี้
6: ก็ลงทะเบียนจำนวนเลขณขณะนี้เนี่ย26,207,092 รายนะฮะสำเร็จไปแล้วก็คือนะครับ25,487,764 รายครับไม่ผ่านคุณสมบัติ474,341 รายครับพี่เพศานะแต่ว่าคนที่บอกว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอการยืนยันอีก3วันจะส่ง SMS ไปคุณป้าคุณย่าคุณยายที่ไปลงกับธนาคารนะพี่เพศานแล้วไม่เคยลงมาก่อนสำหรับโครงการนี้เนี่ยต้องรอ3วันซึ่งตรงเนี้ยแม้ว่า4ทุ่มนี้จะปิดนะครับแต่ถือว่าเขาจองสิทธิ์ไว้ให้คุณป้าคุณยายแล้วไม่ต้องกลัว
7: ก็ยังมี30-31อีก2วันนะ
6: ใช่ครับ
7: น่าจะทันอ่ะวันที่1ก็ได้ใช้เลยถ้าเขารับรองให้
6: ครับครับไว้ฮะก็อย่างของพี่เพศาและของผมเนี่ยเขาตรวจสอบ2วัน
7: ครับใช่วันที่2ก็มี
6: ก็ SMS มาเลยนะครับส่วนจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนนะครับมีทั้งหมด 1,025,038 รายครับเป็นร้านค้าเก่าที่เคยร่วมโครงการ 977,296 รายร้านค้าใหม่ที่สนใจมาร่วมด้วยเนี่ย 51,865 รายครับเป็นประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับแล้วก็รองลงมาเป็นร้านธงฟ้าร้านโอท็อปแล้วก็บรรดาพวกขนส่งสาธารณะที่มาร่วมโครงการนี้ด้วยครับพี่เบสารบคสคสมกรถร่วมนะฮะที่ขอเข้าร่วมโครงการซึ่งต่อวันใน200ไงฮะที่สามารถหักได้สำหรับการเดินทางอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเจอวันหยุดสัก 2-3 วันใช้บริการแล้วก็เอาตรงนี้ไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารได้เลยไงพี่ไพศาลฮะ
7: ครับเอ๊ะต้นเดือนเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมลองวีคเอนด์ใช่ไหม
6: ก็วันนี้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็เป็นวันหยุดครับวันอังคารมาเป็นฟันหลอ1วันวันพุธเป็นวันหยุดอีกแล้วครับ
7: วันพุธนี่เป็นวันเฉลิม
6: วันที่3
7: เป็นพระราชสมภพใช่ไหม
6: ครับใช่ครับ
7: สมเด็จพระราชินีนะ
6: ครับ
7: เอาเห็นว่ารัฐบาลเขาอนุมัติวันที่2ให้เป็นวันพิเศษหยุดพิเศษ
6: หยุดด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อป้องกันปัญหาฟันหลอแล้วเด็กขาดเรียนกันเขาประกาศเป็นวันหยุดเลยครับพี่ไพศาล
7: เห็นว่าเขารัฐบาลเขาอนุมัติให้เป็นวันหยุดพิเศษ
6: อ๋อครับครับ
7: ก็เท่ากับ
6: ยาวเลย
7: เท่ากับหยุด5วัน
6: เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเลยนะครับ
7: ครับก็ที่ทราบเนี่ยเพราะว่ามีญาติผมเขาจะไปเชียงใหม
6: ่ครับ
7: พรุ่งนี้เช้ามืดเลย
6: ครับ
7: เดิมก็ว่าจะขับรถไปจอดเพราะว่าเขาไปเช้าเย็นกลับวันนี้เขาเลยบอกว่าโอ้โหสงสัยที่จอดรถไม่มีหยุดยาวขนาดนี้นะ
6: ครับ
7: คนคงบินกันแต่วันศุกร์เนี่ยเย็นเนี้ยบินคงบินกันหมดละ
6: ครับ
7: จอดรถกันเต็มไปหมดละเพราะหยุดยาวมาก
6: ครับ
7: ก็เลยเนี่ยต้องเอารถไปรับไปส่งกันเนี่ยทีเลยก็เลยทราบว่าอ๋อหยุดยาวนะหยุด5วันรวมเสาร์อาทิตย
6: ์
7: นะครับ
6: ครับก็ถ้า5วันเนี่ยก็ต้องย้ำตัวเองครับเวลานี้กลับวันนี
7: ้ท่านผู้ฟังท่านใดได้หยุด5วันบ้างแจ้งมาบ้างนะแต่เราไม่หยุดนะยังไงก็พบกันตลอด
6: ครับ
7: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สัปดาห์หน้าก็พบกันตลอดไม่หยุด
6: ถ้าหยุดยาวๆแบบนี้นะฮะอย่าเผลอไปใช้มอเตอร์เวย์เลยนะครับพี่เวสารถ้าไอ้มอเตอร์เวย์เขายังเก็บสตุ้งสตางค์อยู่ฮะผมโดนทุกเทศกาลเลยถ้าเกิดว่ายังเก็บเงินอยู่ติดยาวเหยียดเลยฮะ ราะว่าคนจะออกต่างจังหวัดไงครับสาย7สาย9เนี่ยครับแล้วก็ไปสะสมอยู่ตรงหน้าด่านนะครับ
7: ก็ไปคอขวดกันที่ด่าน
6: ใช่ครับ
7: แล้วก็เลยติดพันกันมาเป็น
6: บาง
7: ทีก
6: ็
7: เป็น5กิโล10กิโลนะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
7: มักจะเป็นอย่างนั้นอยู
6: ่
7: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดถึงผอ.ของสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.ที่ขับรถกระบะมิตซูบิชิสีดำชนท้ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสีเทาของนายศรนลินอาชีพไรเดอร์จนกะโหลกศีรษะแตกเสียชีวิตแขนซ้ายขาดนะ
6: ครับ
7: เหตุเกิดบนถนนราชพฤกษ์ขาออกบนสะพานต่างระดับข้ามถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อเวลา 4:30 นของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้มีหลายเรื่องเกิดขึ้นครับ
6: เดี๋ยวพักครู่นึงครับแล้วก็มาคุยกันครับ
7: ครับ
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
6: สิบแปดตุลา13นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
7: ครับ
6: ครับ
7: วันนี้เนี่ยท่าทีของผู้ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ยนะ
6: นายจรงฮะ
7: คุณจรงเนี่ย
6: ครับ
7: ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเรื่องที่มีการรายงานกันเมื่อวานนะมีคลิปครบอะไรออกมาเนี่ย
6: โอ้ยคลิปวันเกิดเหตุ27พฤษภาคมเนี่ยท่านยังเมาสุราอยู่ไหมพี่พิสาร
7: อ๋อยังไม่ได้สติดีย
6: ังไม่ได้สติดีฮะ
7: ยังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนใช่ไหม
6: สังเกตจากอะไรฮะพอชนไปแล้วเนี่ยมีพลเมืองดีที่เขาเห็นเนี่ยเขาขับตามถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปล้อมรถให้ลงจากประตูรถเนี่ยเขาลงประตูไหนรู้ไหมพี่ไพศาลเขาไม่ได้ลงประตูคนขับนะฮะเขาลงประตูคนนั่งนะฮะข้างซ้ายครับเพื่อให้เสมือนว่าเขาไม่ได้ขับรถคันนี้ครับเพราะว่าไอ้ตอนลุมล้อมกันเนี่ยมันจะมีชายเสื้อดำโผล่มาทันทีเลยฮะผมเป็นคนขับจนพลเมืองดีบอกว่าไม่ใช่เห็นมาเลยว่าเขาขับมาคนเดียวคือคนใส่เสื้อสีขาวและพอเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาเนี่ยตำรวจคุณตำรวจยานะคนขับคือคนนี้อย่าเปลี่ยนคนเด็ดขาดฉันไม่ยอมเนี่ยประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาตายเลยนะนี่ขับตามกันไปนานพอสมควรเลยพี่เพศานและตอนที่ท่านลงมาเนี่ยสังเกตได้จากอะไรครับว่าท่านเมามากด้วยก็คือยืนไม่อยู่ครับต้องเอามือประคองอยู่หน้ากระโปรงรถอะฮะครับ
7: เห็นว่ากินวายมั้งบอกกินวาย
6: เจ้าของร้านที่ท่านไปนั่งดื่มมาบอกว่าหมดไปสามขวดนะฮะวายอะ
7: วายสามขวดคนเดียวหรือเปล่าน
6: ั่งกินกัน 2-3 คนมั้งฮะมีคนไปด้วยคนที่สมอ้างว่าเป็นคนขับนั่นก็ดื่มด้วยฮะคนนั้นก็115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าไปสมอ้างตั้งแต่อยู่ในเหตุการณ์บนท้องถนนว่าเป็นคนขับแล้วใช่มั้ยครับไปที่โรงพักไปยืนยันกับตำรวจอีกนะว่าตัวเองเป็นคนขับอ่ะฮะตำรวจเลยต้องตรวจแอลกอฮอล์ฮะขึ้นไป115
7: ก็วันนี้ตอน 12:45 นาทีเนี่ยคุณจรงก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.บางสีเมืองนนทบุรีนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมง
6: ครับ
7: ก่อนนำตัวลงมาพิมพ์ลายนิ้วมือด้านล่างนี่แสดงว่าเพิ่งจะมารับทราบข้อกล่าวหานะ
6: ก็คืนเกิดเหตุใช้ตำแหน่ง
7: วันเกิดเหตุนี่ตำรวจก็ปล่อยไปก่อน
6: ใช้ตำแหน่งของตัวเองประกันตัวเองออกไปอะครับแล้วก็นัดหมายวันนี้ครับ
7: วันนี้เปลี่ยนเป็นเสื้อดำนะ
6: ครับ
7: กางเกงดำเสื้อดำ วันเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าเสื้อขาวกางเกงน่าจะเป็นวันทำงานน่าจะทำงานแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะร้านเขาบอกว่ากินมาตั้งแต่4โมงเย็น
6: นั่นแหละฮะโซเชียลก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะระบบราชการเขาเลิกกันกันกี่โมงฮะประมาณนั้น
7: แล้วที่ทำงานก็ไม่น่าจะอยู่แถวไออะไรนะไอนนทบุรีนี่นะ
6: ครับ
7: ใช่ไหม
6: ครับ
7: ปปช.เขาอยู่ทางไหน
6: ปปช.
7: ทำงานเขาศูนย์ราชการ
6: ศูนย์ราชการครับใช่ฮะ
7: ใช่ไหมมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ
6: ก็ท่านอยู่ฝ่ายไหนอ่ะอยู่ฝ่ายสืบสวนกิจการพิเศษสืบสวนหาข่าวหรือเปล่าพี่พิสาร
7: โอ้เออเป็นไปได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะลงมาให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะ
6: ครับ
7: เปิดหน้าเปิดตาเลยก็ผมต้องบอกว่าท่าทีเริ่มเปลี่ยนไปละคงจะไปตั้งหลักแล้วล่ะแล้วก็เป็นไปได้มากว่าคงจะได้คุยกับผู้บังคับบัญชา
6: ครับ
7: ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะ
6: ครับ
7: ซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่เสียหายเฉพาะคุณจะลงอย่างเดียว
6: องค์กร
7: ปปช.ก็ดูจะตกเป็นเป้าไปด้วย
6: ครับ
7: วันนี้คุณจะลงก็เลยเปิดหน้าให้สัมภาษณ์เลยโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงขอโทษต่อสำนักงานปปช.นะ
6: คร
7: ับ องค์การผู้ใหญ่คงบอกว่าโอ้โหเสียหายมากนะ
6: ครับ
7: ชื่อเสียงของเราที่ผมทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆบอกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุก็นั่นไปส่วนตัวคงจะหมายถึงว่าไม่เกี่ยวเฉพาะตัวเขาไม่เกี่ยว
6: องค์กรไม่เกี่ยวเป็นเพราะผมเองประมาณนั
7: ้
6: น
7: และไม่มีใครอยากให้เกิดลักษณะนี้ขึ้น
6: ครับ
7: อันนี้ต้องควรจะเตือนไว้ก่อนที่จะขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยนะด
6: ื
7: ่มไปแล้วเนี่ยนะมาเตือนเราตอนหลังแล้วไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมาพูดตอนหลังจะมีประโยชน์อะไร
6: มันสายไปแล้วเนี่ย
7: มันต้องพูดตอนที่นั่งพวงหน้าพวงมาลัยหลังจากที่ดื่มเข้าไปนั่นแหละหลังเกิดเหตุตนรู้สึกเสียใจอย่างมากเนื่องจากตนก็เป็นพ่อคนเหมือนกันและทราบว่าผู้ตายก็มีลูกด้วย2คนนับตั้งแต่เกิดเหตุก็นอนไม่หลับมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีสื่อมวลชนแต่เพิ่งรับทราบเรื่องหมายเรียกจึงเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ด้วยความตั้งใจที่จะให้การกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ยืนยันว่าจะดูแลและรับผิดชอบครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องค่าเสียหายและการเยียวยาตามกำลังที่ตนสามารถทำได้ในช่วงเย็นของวันนี้จะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปร่วมงานทุกวันจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนตัวคนขับคุณจะลงยืนยันว่าตนเป็นผู้ขับรถเพียงคนเดียวหลังเลิกงานเวลาประมาณ 16:30 น.ว่าเขาบอก 16:30 นะ
6: ครับ
7: ได้เดินทางไปรับประทานอาหารและยอมรับว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงก่อนจะขับรถออกมาเพียงลำพังโดยอ้างว่าช่วงที่กำลังขับรถกลับนั้นฝนตกหนักจึงไม่รู้ว่าได้มีการชนแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีรถมาชนตนเท่านั้นซึ่งช่วงหลังเหตุการณ์ที่มีภาพตนนั่งอยู่บริเวณฝั่งผู้โดยสารนั้นจังหวะที่กำลังใช้โทรศัพท์ติดต่อกับญาติเท่านั้นคุณจรงบอกว่าตนไม่ได้มีพฤติกรรมโวยวายตามที่มีกระแสข่าวหรืออ้างตำแหน่งเพียงแต่เกิดความสับสนในช่วงเหตุการณ์เนื่องจากมีคนเข้ามาล้อมรถและดึงประตูรถในขณะที่ตนกำลังจะขึ้นรถ
6: ครับ
7: ส่วนประเด็นทางวินัยนั้นคุณจะลงบอกว่าเป็นเรื่องที่สำนักงานปปช.จะพิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไปส่วนการสอบปากคำหรือแจ้งข้อกล่าวหาทางพนักงานสอบสวนล่าสุดนี้มีรายงานข่าวว่าแจ้ง3ข้อหานะครับ
6: ครับ
7: 1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดรถให้ความช่วยเหลือหรือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งตำรวจรายงานว่านายจรงได้ให้การรับสารภาพในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนอีก2ข้อหาให้การปฏิเสธครับ
6: อ๋อเหรอฮะ
7: หลังจากนั้นก็ได้ลงบันทึกประจำวันและเดินทางกลับ
6: คงจะต้องไปสู้คดีในชั้นศาลมั้งครับ
7: ใช่ก็คือข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นคราวนี้เขาพิสูจน์ว่าเขายืนยันเขายังต่อสู้ว่าเขาไม่ประมาทก็เห็นทางตำรวจระดับ รองผู้การเนาะภูธรภาค1พูดเหมือนกันบอกว่าก็เรื่องประมาทเดี๋ยวต้องไปสอบพยานหลักฐานดูผมก็นั่งนึกว่าตรวจแอลกอฮอล์เมาขนาดนั้นแล้วยังมีต้องไปสอบอยู
6: ่189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
7: ์ไหนผมจำได้ว่าถ้าสมมุติว่านั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วขับมีอุบัติเหตุแล้วตรวจเจอแอลกอฮอล์เนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะ
6: ครับ
7: ว่าตกลงใครประมาทไม่ต้องพูดเลยเพราะขับรถมาดื่มสุราแล้วขับรถนี่มันจบข่าวแล้ว
6: แต่เมื่อสักครู่ได้ยินไหมพี่เปสารที่อธิบายกับพนักงานสอบสวนว่าผมขับอยู่เนี่ยมีฝนตกลงมาเหมือนใครมาชนผมเขาจะบอกลักษณะนี้ฮะ
7: ใช่แล้วก็สู้ในประเด็นเรื่องว่าไม่ได้หนีใช่ไหม
6: ครับ
7: ไม่ได้หนี
6: เพราะผมไม่ทราบว่าผมชนไปแล้วนะ
7: แต่ว่ามันฝนมันตกเหรอผมดูจากคลิปมัน
6: ไม่มีเลย
7: มันไม่น่านะไม่มีใช่ไหม
6: ไม่มีครับเพราะว่าไอ้ตอนขับไปเนี่ยข้างบนมันเป็นทางด่วนที่มันคลุมอยู่ไม่มีเม็ดฝนร่วงลงมาจนถึงถนนแล้วพี่ไพศาลแล้วก็ไอ้ที่มีเนี่ยคือข้างล่างล้อประกายไฟฮะล้อประกายไฟเพื่อนมีจักรยานยนต์กับเศษชิ้นส่วนนั่นแหละฮะที่มันติดล้อกันไปแล้วก็ตอนชนเนี่ยเขาอยู่ค่อนข้างจะเลนกลางออกไปขวามือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของพี่ไรเดอร์เนี่ยเขาอยู่ซ้าย
7: ต้องซ้ายอยู่แล้ว
6: ใช่ครับพอเขาเบี่ยงมาชนคือเบียดจนทำให้แขนขาดอ่ะพี่ไพศาลแล้วก็ลากไปนะไอ้ชนเนี่ยล้อหน้าซ้ายของเขาเนี่ยไปกระแทกบารีเออร์จนกระทะล้อมแตกฮะพอกระทะล้อแตกเนี่ยไอ้ล้อซ้ายหน้ามันไม่หมุนแล้วมันไปไม่ได้ฮะไอ้ที่มันหมุนแล้วมันก็ค่อยๆทุลักทุเลไปเนี่ยก็คือล้อขวาหน้า
7: ครูด
6: กับไอ้สองล้อข้างหลังเนี่ยนะน
7: ั่
6: นแ
7: หละ มันลากไป
6: ลากไป
7: ล้อซ้ายหน้าไป
6: ใช่ฮะจนไฟลุกติดท้องรถฮะไฟแลบออกติดท้องรถฮะเพราะว่าเขาถ่ายคลิปกันมาเห็นจนมันไปไหนไม่ได้แล้วฮะจึงจอดแล้วก็พวกพลเมืองดีก็ไปล้อมรถไงฮะไปเคาะลงมาพอเคาะลงมาเนี่ยไม่ลงประตูคนขับด้วยไงอย่างที่บอกฮะเอ๊ะมันจะเป็นทริคทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าและที่สำคัญคือตอนขับรถเนี่ยโทรศัพท์ตลอดเวลาฮะแล้วก็ท
7: ่
6: านก็มาลงอยู่ประตูด้านซ้ายประตูด้านซ้ายคือไม่ใช่ประตูคนขับลงมาแล้วก็เซนิดหน่อยแล้วก็เอามือไปเกาะอยู่กระโปรงรถนะฮะแล้วก็พยายามจะเดินเบี่ยงออกไปข้างนอกไกลๆหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็มีชายเสื้อดำเนี่ยฮะมาสมอ้างบอกว่าเขาเป็นคนขับเองแล้วก็มีเหตุอยู่ในคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์ออกไปนั่นแหละครับ
7: ครับฮะแล้วก็ล่าสุดครับบอกที่คุณจรงก็บอกว่าช่วงเย็นวันนี้เนี่ยเขาจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิต
6: ครับ
7: ก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปรอไปจริงๆนะครับ
6: ครับ
7: ไปพร้อมกับเข้าใจว่าเป็นทนายความแล้วก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนใส่พานลงจากรถปั๊บก็ถือพานกะว่าจะคงจะไปไหว้ขอขมาบรรดาญาติๆแล้วก็ขอขมาศพนะ
6: ครับ
7: ศพผู้เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนไรเดอร์ครับตัวมันเริ่มเลยปรีเข้ามาถึงชกเปรี้ยงเลยคุณจะลงนี่ไอ้พานเพลินกระจายเลย
6: ครับ
7: แล้วก็ล้มลงไปซุดลงไปนั่งครับ
6: ครับ
7: ประคองลุกขึ้นมาสื่อจับผ้าปรากฏปากแตกเลือดโกรกเลยก็คนก็มาช่วยกันห้ามปราม
6: ครับ
7: เพื่อนไรเดอร์ที่คนนี้ที่จะมาทำร้ายก็ยื้อยุดกันไป
6: ครับ
7: แกก็ยืนงงๆอยู่แล้วก็มีคนที่ไปด้วยเข้าใจว่าจะเป็นทนาย
6: ครับ
7: ก็ยืนประชันหน้าเช็ดซับลงซับเลือดไปก็เลยไม่มีงานรายงานล่าสุดผมก็ไม่ได้ทราบว่าตกลงยังจะได้ไปขมาศพไหมหรือว่าต้องกลับไปก่อน
6: ผมว่ายังเชื่อว่าท่านเข้าไปขมาศพอยู่ฮะเพราะว่าน่าจะสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่างที่ท่าน
7: เขาคงประสานกับญาติแล้วล่ะ
6: ครับ
7: เพราะเห็นว่าคุยกับญาติอะไรกันเรียบร้อยคุยติดต่อญาติอะไรกันอยู่แต่ว่าไอ้คนที่มาชกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนไรเดอร
6: ์ฮะ
7: เขาคงโกรธแค้นอะไรต่าง
6: ครับครับ
7: แล้วก็ติดตามข่าวมาก็รู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะกลัวว่าจะใช้ไอ้ความที่เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของปปช.อะไรเนี่ยมา
6: เปลี่ยนแปลง
7: มาทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตเขา
6: ครับครับ
7: ชีวิตก็เสียแล้วยังจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกแล้วมันก็คนก็คงจะแค้นนะ
6: ครับ
7: เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ
6: ก็เชื่อว่าท่านเองเนี่ยก็ไม่อยากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากฤทธิ์สุรานั่นแหละพี่ไพศาลเพราะว่าสื่อเนี่ยก็ไปถามเจ้าของร้านอาหารนะฮะที่เข้าไปนั่งดื่มกินกันเนี่ยนะครับก็เขาอธิบายนะฮะผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงไปเนี่ยเขาบอกว่ามากันไอ้ตอน4โมงกว่าๆเนี่ย 3-4 คนครับมาดื่มดื่มสังสรรค์กันดื่มไวน์ไป3ขวดนะฮะขวดที่3นี่ยังไม่หมดเลยนะฮะโอ้ก็ขวดที่3ไม่หมดเนี่ยหลังจากที่ผอ.นรงค์กำลังจะกลับออกมาจาก

0: ร้านเนี่ยทางรปภ.เดินไปส่งที่รถนะฮะแล้วก็เห็นภาพมีกล้องวงจรปิดมายืนยันด้วยว่าดื่มกินกันจริงแล้วก็เดินขับขึ้นรถอยู่คนเดียวนั่นแหละครับแล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนที่อยู่สถานีตำรวจหลังจากพบพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยบอกว่าสำนึกแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าผมก็มีลูกเหมือนกันเข้าใจหัวอกผู้เป็นพ่อก็คือไรเดอร์ที่เสียชีวิตไปอ่ะเขามีลูก2คนคนโตเนี่ยกำลังจะจบปริญญาคนเล็กกำลังเรียนอยู่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเสียให้เรียนจนจบเลยนะฮะจะดูแลเหมือนเสมือนลูกของตัวเองเลยพี่เพศานฮะสำนึกในการกระทำของตัวเองที่ได้ทำลงไปแล้วครับเพียงแต่ว่าการเข้าไปพบพนักงานสอบสวนก็อย่างที่บอกฮะเขายอมรับสารภาพก็คือดื่มเมาสุราแล้วขับใช่ไหมแต่ว่าอีก2ข้อกล่าวหาเขายังให้การภาคเศษอยู่ไงฮะก็คงต้องต่อสู้
1: ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่หยุดรถ
0: ครับโอ้ยังมีช่องทางสู้เหรอฮะ
1: ข้อหาที่3คือขับแล้วหนีชนแล้วหนีอ่ะ
0: ครับเพราะว่ามันมีคลิปภาพที่คนเขาถ่ายกันไว้โอ้โหชัดเจนอยู่หลายมุมเลยอ่ะนอกเหนือจากคลิปคนที่ถ่ายที่เป็นพลเมืองดีแล้วนะพี่เพศานเขาไปเอาวงจรปิดนะฮะมุมสูงด้วยนะฮะวินาทีชนแล้วถามว่าจอดไหมนะฮะไม่จอดฮะไปจอดอีกทีตอนไหนรู้ไหมพี่เพศานตอนที่มีไรเดอร์อีกคนนึงขับตามเขาไปขับตามไปพอท่านทราบว่ามีคนขับตามมาเนี่ยท่านจอดแล้วลงมาคุยกับไรเดอร์คนนั้นฮะไม่แน่ใจว่าคุยอะไรกันฮะแล้วก็ค่อยไปต่อฮะเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งปรากฏว่าวันนี้ก็ตามคาดนะ
0: ครับ
1: มีการลงนามย้ายคุณจะลงเนี่ยออกจากตำแหน่งเดิมแล้วครับ
0: ครับ
1: โดยลงนามโดยเลขาปปช.นะคุณสุรพงษ์อินทรถาวร
0: ครับ
1: นะซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีเรื่องโอละพ่อกันอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามีคนเข้าไปเห็นหนังสือที่เลขาลงนามย้ายคุณจรง
0: ครับ
1: ปรากฏว่าย้ายไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นหน่วยที่ค่อนข้างมีบทบาทสูงกว่าเดิม
0: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
1: ก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามีคนเขาตอนนี้เขากำลังแชร์เอกสารสั่งย้ายเนี่ย
0: ครับ
1: ไปเป็นระดับเข้าใจว่าระดับผอ.ด้วยกันแต่เป็นหน่วยแล้วก็เป็นระดับที่อัตราเนี่ยเงินเดือนมันจะขึ้นเงินเดือนมันจะสูงกว่าไอ้ตำแหน่งเดิมที่เป็นผอ.
0: ครับ
1: ที่ถูกย้ายไปไม่ได้ว่าเข้ากุเข้าเกลืออะไรไปก่อนนะ
0: ครับ
1: ระหว่างรอไอ้การสอบในเรื่องข้อเท็จจริงของคดีอะไรต่างๆแล้วจะไปสู่การสอบวินัยหรือไม่ในอนาคตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไอการย้ายไปก่อนเนี่ยก็ผมให้ย้ายไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นเนี่ยสื่อเขาสรุปเลยบอกดูจากตำแหน่งแล้วเนี่ย
0: ใหญ่กว่าเดิมอีก
1: ถามผู้รู้ในวงการปวช.บอกโอ้ยตำแหน่งนี้ใหญ่กว่าเดิมเดือนสูงกว่าเดิม
0: ครับ
1: แล้วสรุปไว้อย่างนั้นนะเป็นเรื่องที่ประหลาดอยู่เหมือนกัน
0: โอ้คงไปเปิดคงไปเปิดห้องผู้ตรวจคงไปเปิดห้องไอช่วยราชการดูแล้วคงเต็มอะฮะเก้าอี้เต็มโต๊ะเต็มอะครับ
1: ทราบเหมือนกันทราบเหมือนกันแล้วถือโอกาสย้ายถ้าย้ายก็ย้ายถือย้ายไปอยู่ตำแหน่งนี้ก็แล้วกันด้วย
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: นะ
0: แต่ว่าดูประวัติท่านเนี่ยตอนทำงานนะพี่เพศานฮะท่านก็คนมีฝีมือคนหนึ่งเลยนะฮะเติบโตมาจากนักไต่สวนระดับผู้เชี่ยวชาญภารกิจปราบปรามทุจริตในส่วนกลางเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในข้าราชการระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยเราเลยนะครับโอ้รับผิดชอบทั้งงานสืบสวนคดีสำคัญงานสื่อสารองค์กรนะฮะประวัติเส้นทางรับราชการเนี่ยนะฮะก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผอ.กลุ่มไต่สวน1สำนักไต่สวนการทุจริตภาค1ในฐานะพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญด้านคดีเนี่ยหลังจากมีผลงานหลายคดีที่ไปจับกลุ่มเนี่ยปี68ขยับขึ้นนะฮะเป็นข้าราชการระดับสูงขึ้นนะฮะ
1: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนมาก่อน
0: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนรับตำแหน่งในส่วนกลางที่สำนักงานสืบสวนกิจการพิเศษแล้วก็ปีเนี้ย69ฮะสร้างผลงานเด่นในฐานะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปรากฏชื่อร่วมปฏิบัติการสำคัญกับบก.ปปป.แล้วก็สำนักงานปปท.ในการบุกจับผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.เรียกรับเงินสูงถึง15ล้านบาท พื่อแลกกับการช่วยเหลือคดีเนี่ยความสำเร็จในการที่ไปบุกจับตรงเนี้ยก็เป็นคนที่มีฝีมือคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าคือมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วในการใช้ชีวิตอะครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะ
0: ครับ
1: ของผอ.ปปช.ที่ไปก่อเหตุชนไรเดอร์เสียชีวิต
0: โอ้คงยังไม่จบงานนะฮะสำหรับสำนักงานปปช.พี่ไพศาลก็คงต้องไปชี้แจงกันต่อเหตุที่ต้องย้ายแล้วไปตำแหน่งที่สูงขึ้นดูเหมือนเสมือนสูงขึ้นเนี่ยนะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณานะครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับเรามาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบปาตุนิกา33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: เริ่มผมเห็นสื่อเริ่มรายงานแล้วนะ
0: ครับ
1: เหตุการณ์เพื่อนไรเดอร์พุ่งชกผอ.กองสื
0: ่อ
1: ขณะถือพานธูปเทียนขอเข้ามาศพ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูซิว่าคนชกนี่เขาเปิดชื่อเปิดอะไรไหม
0: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะโอ้โหเพราะว่าอย่างคุณชุศนะคุยเข้ามาว่าคุณณรงค์วิจารณ์เขาเบาจังนะฮะโอ้โหในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเล่นเขาไปหนักแล้วฮะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเขาก็ถ้าเขายอมรับผิดนะฮะว่าเมาจริงแล้วก็พร้อมจะเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยจะด่าอะไรเขาฮะ
1: อ๋อปรากฏว่าเขาก็โอเคนะอยู่ต่อนะ
0: ครับ
1: คุณจะลงกำลังนำพานธูปเทียนเข้าไปขอขมาถูกเพื่อนของนายศรนลินพุ่งเข้ามาต่อยจนปากแตกเลือดกบปากทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นขณะที่พี่ชายญาติผู้ตายและทนายความนายจะลงได้รีบเข้ามาห้าม
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อนายจะลงลุกขึ้นมาก็พบว่าปากแตกจากนั้นนายจะลงได้นำพานธูปเทียนเข้าไปกราบขอขมาศพหนุ่มไรเดอร์พร้อมเปิดเผยว่าไม่ติดใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกชกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เข้าใจความรู้สึกคนเรามีความรู้สึกกันได้หลังจากนี้จะเชิญลูกของทั้งสองคนไปที่โรงพักจะทำบันทึกต่อหน้าตำรวจถึงรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือส่วนเรื่องของหน้าที่การงานก็ว่ากันไปตามระบบของปปช.ว่าจะดำเนินการทางวินัยอย่างไรจากนั้นนายจะลงก็ได้เข้าไปพูดคุยกับลูกชายของหนุ่มไรเดอร์ที่เสียชีวิตซึ่งลูกชายก็ได้กล่าวกับนายจะลงถึงความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องที่ดินที่ผ่อนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยากให้ช่วยสารฝันของพ่อให้สำเร็จซึ่งนายจะลงก็รับปากว่าเรื่องของการให้ความช่วยเหลือจะดำเนินการเยียวยาอย่างแน่นอนหลังจากนี
0: ้
1: พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เบื้องต้นให้แก่พี่สาวผู้เสียชีวิต อีกทั้งยังได้ขอโทษกับบุตรทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตโดยยืนยันว่าจะช่วยเหลือส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบด้านญาติของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าผู้ที่เข้าไปชกนายจะลงนั้นเป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งทางญาติได้มีการพูดคุยตกลงกันแล้วว่าห้ามไปก่อเหตุความรุนแรงอะไรกับคู่กรณีโดยเด็ดขาดแต่จนแล้วจนรอดก็เกิดเรื่องจนได้พร้อมขอโทษกับคู่กรณีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย ขณะที่นายทนายความนายจรงก็ได้ขอภาพคลิปจากสื่อมวลชนพร้อมระบุว่าแม้ทางนายจรงจะให้อภัยแต่ขอเก็บภาพไว้เป็นหลัก

0: ฐานพร้อมระบุว่าทุกการกระทำมีราคาโดยเฉพาะไม่ใช่ญาติมันคนละเหตุการณ์กัน
1: ครับ
0: ก่อนที่นายจะลงจะเดินทางกลับออกจากงานหนุ่มเพื่อนของไรเดอร์ที่ก่อเหตุก็ยังพยายามที่จะเข้าไปส่งเสียงตะโกนต่อว่าทํานองว่ามึงจะเอายังไงทำให้บรรดาญาติต้องเข้ามาห้ามปรามให้หยุดพฤติกรรมพร้อมกับระบุว่าให้ออกไปจากงานจากนั้นทางญาติๆร่วมกันเข้ามาขอโทษกับทางผู้อำนวยการสืบสวนฝ่ายกิจการพิเศษปปช.ซึ่งทางนายจรงก็ได้ขอตัวกลับและว่าจะมาร่วมงานใหม่ในภายหลัง
1: ก็เห็นบอกว่าจะมาทุกวันเนี่ยครับ
0: คือทางญาติเขาก็คงจะสูญเสียเพราะเสียใจนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องว่าจะดูอนาคตอ่ะพูดง่ายเขาก็ต้องคงต้องปรงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูกันถึงอนาคตข้างหน้า
1: จะช่วยเหลือจะดูแลเยียวยา
0: จะอะไรกันยังไงต่อไปใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะฮะและลูกสองคนด้วยนะครับโอ้แล้วก็อย่างน้อยก็ขาดรายได้ครับพ่อไม่อยู่แล้วประมาณนี้พี่เพศาน
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเยียวยาณขณะนี้ได้บรรเทาโทษที่ตัวเองได้ทำลงไปได้เนี่ยก็คือเรื่องของการช่วยเหลือให้คู่กรณีนะฮะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือว่าเขาสามารถนะฮะมีชีวิตได้ต่อไปอ่ะไม่งั้นโอ้โหมันมีคดีหนึ่งอ่ะที่ไปชนผู้กำกับใช่ไหมที่เป็นนักธุรกิจใหญ่อ่ะพี่เบส
0: นักธุรกิจเมาเงี้ยนะดื่มแล้วขับเมาแล้วขับ
1: ออกจากสนามกอล์ฟมา
0: แล้วก็พ่อแม่เสีย
1: ครับ
0: นั้นก็ต้องหลายใจหลายสิบล้านอ
1: ่
0: ะชดเชยหลายสิบล้านแล้วก็ส่งเสียลูกเลี้ยงลูกเขาแทน
1: เนี่ยครับทำได้ต้อง
0: ร
1: ับ
0: มาเป
1: ็
0: นลูกรับมาเป็นลูกบุญธรรมเลย
1: ครับครับเพราะว่า
0: เป็นเสียใหญ่เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็มีฐานะมากขับรถเบนซ์ไปชนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: รถรองลบผู้ตายเป็นยศพลตำรวจโทกับภรรยา
1: ครับ
0: ลูกรอดลูกนั่งมาด้วยคนหนึ่งครับ
1: ครับคือทุกอย่างมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือต้องทำให้ดีที่สุดฮะที่เราจะสามารถทำได้ประมาณนั้นนะครับฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องนึงนะฮะเป็นเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองอ่ะพี่ไพศาล
0: โอ้ทีแรกผมก็ไม่รู้อะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ช่วยน้ำเงินด้วยเงี้ย
1: ช่วยน้ำเงินด้วยครับ
0: ช่วยน้ำเงินด้วยผมก็นึกว่าอ้าวคนกินปลาน้ำเงินกันเยอะหรือยังไงเอาไปทำชูชีกันหรือยังไงเลยต้องช่วยปลาน้ำเงินน้ำเงินนี่คือปลาน้ำเงินหรือเปล่า
1: ครับ
0: อ๋อปรากฏว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเลือกตั้งที่ผ่านมา
1: ใช่ไหมใช่ครับในช่วงเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่ามันมีลายหลุดไปฮะในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะข้อความมันเบ้งขึ้นมาเลยบอกว่า
0: คนเปิดเรื่องนี้คือใคร
1: คนที่ถูกย้ายฮะ
0: บุรีรัมย์
1: ทนายอั๋นบุรีรัมย์ได้ข้อมูลมาจาก
0: ทนายอั๋นเป็นคนเป็นตัวตั้งตัวตีในการโพลธนาร้องเรียนเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: เอาไปร้องหน่วยงานนู้นร้องหน่วยงานนี้แต่ว่าต้นเรื่องเนี่ย
1: ครับ
0: ข้อมูลต้นเรื่องเนี่ยเข้าใจว่าจะมาจากข้าราชการภูเก็ตที่ถูกเด้ง
1: ก็ถูกเด้งทั้งจังหวัดอ่ะยกเว้นผู้ว่าคนเดียวอะครับและรองจากผู้ว่ามาโดนหมดนะฮะตั้งแต่ป้องกันจังหวัดใช่ไหมนายอำเภอ
0: นายอำเภอก็โดนด้วย
1: โดนหมดนะฮะแล้วก็เขาไปร้องบอกว่าเขาถูกย้ายไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองแล้วก็นี่แหละฮะไอ้ที่หลุดมาก็คือมันมีลายมาไงผมไม่สนองเขาหรือเปล่าที่บอกว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยในช่วงเลือกตั้งอะครับ
0: อ๋อที่ภูเก็ตใช่ไหม
1: ที่ภูเก็ตฮะ
0: ช่วยไม่สำเร็จนี
1: ่ครับ
0: หรือไม่ได้ช่วยก็ไม่รู้แต่ว่าพรรคประชาชนได้หมดไม่ใช่เหร
1: อ
0: ภูเก็ตนี
1: ่พรรคประชาชนกว่าสามเขต
0: ภูเก็ตมีสองเขตที่สามไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเขาได้กี่เขาได้แม้บางไหม
1: ก็ในอำเภอถูกย้ายสามคนนะสามเขตไหม
0: ภูเก็ตเข้าใจว่าสสมีแค่สองคน
1: สองคนเหรอครับ
0: ก็เอาเป็นว่าคนที่แฉเนี่ยเข้าใจว่าเป็นปลัดจังหวัดที่ถูกย้ายใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็
1: แต่ว่า
0: คราวนี้ไอ้ที่เขาเอามาแฉเป็นไงบ้างไอ้ที่เนื้อหาเนี่ยเขาว่าไงในคลิปมีการติดต่อคลิปครับอะไรกันอยู่นี่นะ
1: คือเรื่องนี้ทนายอั๋นบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็สสพรรคประชาชนรับเรื่อง
0: สามเขตฮะภูเก็ตสามเขต
1: ใช่ไหมฮะ
0: น้ำเงินตกหมดเลย
1: อ๋อ
0: ส้มสอง
1: ครับ
0: เขียวหนึ่ง
1: เขียวหนึ่งกล้าทำเหรอฮะ
0: กล้าทำได้มัน
1: แทรกเขียวได้นะโอ้แสดงว่าฝีมือใช้ได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยฮะทนายอันบุรีรัมย์สสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนมาจากปลัดภูเก็ตฮะปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองทิมาบุตรที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่าน

0: เรื่องนี้แน่นอนไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปจากตรงไหนแต่ไม่ใช่ผมเป็นคนส่งเนี่ยท่านพยายามอธิบายแบบนั้นครับแล้วก็วันนี้พี่เพศาล
1: ฟังขึ้นไหม
0: ผมก็
1: โดยทางเจอทางเทคโนโลยีเป็นยังไง
0: ถ้าในทางเทคโนโลยีนะเอาคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างผมนะพี่เพศาลถ้าผมมีโทรศัพท์ผมเข้าแอปพลิเคชัน LINE ได้แล้วปรากฏว่าในคอมพิวเตอร์ทำงานของผมเนี่ยไปเปิดแอปพลิเคชัน LINE ด้วยเหมือนกันแล้วพอผมเปิดเครื่องค้างไว้แล้วผมไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถพิมพ์ได้ฮะ
1: คนที่ใช้เครื่องก็พิมพ์ไปได
0: ้ใช่ฮะผมออกไปทานข้าวอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนมาใช้เครื่องผมต่อเนี่ยผมไม่ได้ล็อกรหัสไว้ด้วยนะฮะเขาพิมพ์ได้เลย
1: ใช่บางคนเขามีโทรศัพท์มือถือมี iPad
0: ครับ
1: บางทีก็ให้ลูกน้องถือ iPad บางทีก็ให้ลูกน้องถือ
0: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับ
1: เป็นไปได้ใช่ไหม4เครื่องอะไรก็ว่านะ
0: ครับ
1: แต่คนที่เขารู้เทคโนโลยีเนี่ยเขาพูดว่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเครื่องที่ท่านถือเองกับมือมันต้องเด้งข้อความขึ้นมาครับ
0: ผมต้องได้ด้วยสิฮะใช่ไหมล่ะ
1: ถูกต้องมันขึ้นหมดทั้ง4เครื่อง
0: แล้วถ้าเกิด
1: ใครไปพิมพ์ที่ไม่ใช่เราพิมพ์เอง
0: มันต้องขึ้นที่เครื่องเราด้วย
1: แต่มันต้องมาขึ้นที่เครื่องเราทำให้เราดูว่าอ้าวมีการส่งข้อความนี้ไปในตามเรา
0: ผมไม่ได้พิมพ์ผมก็ต้องดีลีททิ้งฮะหรือว่าลบข้อความนั้นทิ้งไปครับ
1: ผมก็บอกว่าอย่างผมก็ฟังมาผมก็ว่าอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะท่านถ้าอย่างนั้นท่านก็พูดคล้ายๆว่าใครพิมพ์ก็ท่านไม่รู้ไม่ได
0: ้เพราะมันต้องเด้งอยู่กับท่านมันต้องเด้งไปที่เครื่องท่านด้วยเพราะว่าแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยรหัสเข้ามันเป็นรหัสเดียวฮะยกเว้นท่านมีหลายบัญชี
1: ส่งจากเครื่องไหนโดยใครก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเครื่องท่านมันต้องขึ้นอยู่
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งถ้าเป็นเรื่องไม่ท่านที่ใครมาแอบสั่งเนี่ยท่านก็ต้องแก้ละ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ปล่อยจนกระทั่งเขาไปแคปทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็แถมคุยกันยาวเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ยังมาคุยกันเห็นว่าคุยกันต่อเรื่องจับไอ้ยาเสพติดได้สั่งการเรื่องอะไรนะไอ้เรื่องน้ำมันว่าให้ไปตรวจแล้วจับปั๊มที่ปิดไม่ขายดูจับคล้ายๆจับโชว์หน่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวแกล้งปิดปั๊มไม่ขายกันจับตุนกันไง
0: นั่นแหละฮะ
1: สั่งปลัดแปลว่าให้ไปจับเสาร์อาทิตย์นี้ออกปฏิบัติการจับพวกที่ปิดปั๊มทั้งหลายหน่อย
0: ครับ
1: เนี่ยรู้สึกผมดูแล้วสั่งที่24มีนาก็ตอนนั้นกำลังน้ำมันกำลัง
0: เติม
1: อยู่หมดละ
0: ฮะ
1: เติมสภาพบอกว่าน้ำมันหมดแล้วปั๊ม
0: ครับก็วันนี
1: ้ก็ยังแสดงว่ายังไอ้อย่างเงี้ยแสดงว่ายังสั่งการอยู
0: ่ก็ยังรับทราบรับรู้นะฮะว่าไอ้ข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยท่านเห็นแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้พิมพ์เนี่ยก็แสดงว่าเอ้าท่านก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการใดๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เองท่านก็ออกคำชี้แจงแถลงการออกมา6ข้อความด้วยเหมือนกันนะพี่เพศาลครับ
1: อย่างนี้มันจะฟ้องเฟิร์นด้วยเหรอ
0: จะฟ้องฮะจะฟ้องครับฮะก็เอายกตัวอย่างนะครับขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับในห่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมายึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดนะฮะ
1: นี่แน่อยู่แล้ว
0: ครับแล้วก็จากกรณีที่ทนายอั๋นและคณะยื่นต่อประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองนั้นนายฤทธิชาขอยืนยันว่ามิได้เป็นบทสนทนาของตนเองแต่อย่างใดอีกข้อความหนึ่งนะฮะก็คือกรณีข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้นยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อที่จริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาเป็นต้นนะฮะเจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องราวในห้วงเวลาปัจจุบันทั้งที่ผ่านมาพ้นห้วงเวลาการเลือกตั้งมาช้านานแล้วประกอบกับกรมปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยท่านพยายามจะออกมาแนวโน้มว่าเป็นเพราะกำลังถูกสอบกันหรือเปล่าเลยเอาประเด็นนี้มาบิดเบือนนี่นะฮะประเด็นที่5ท่านชี้แจงนะฮะก็คือขอยืนยันถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนมุ่งมั่นดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ป้องกันและปราบ

0: ตามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดต่อไปกรณีที่มีการนำประเด็นนี้ไปบิดเบือนและคาดเคลื่อนไปจากข้อที่จริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียหายต่อทางราชการขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิและประโยชน์ของทางราชการครับอันนี้6ประเด็นฮะที่ทางกรมการปกครองเขาแถลงการออกมาวันนี้พี่ไพศาลครับ
1: ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ฮะ
0: ครับครับ
1: ล่าสุดคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
0: พักครู่เดียวครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับก็วันนี้นักข่าวก็พบกับคุณอนุทินนะ
0: ครับ
1: กลับจากเพชรบุรีไปร่วมตรวจโครงการกับทางท่านราชเลขาพลอากาศเอกสถิตพงศ์ก็กลับมานักข่าวก็ถามเลย
0: ครับ
1: ถึงกรณีอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศรีวิไลไปลายหลุด
0: ครับ
1: แชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความในแชทไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะฮะนักข่าวก็ถามเรื่องนี้นะภูทินบอกวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการไปแล้วไม่ใช่หรือตนก็ต้องไปอ่านรายละเอียดอย่างละเอียดอีกทีถ้าดูว่าทำไม่ถูกหรืออย่างไรตนก็ต้องตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยนะถามว่าเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกบอกไม่มีให้ดูมท.1ไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นนะและนี่ก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้สำหรับประวัติของคุณนฤชาเนี่ยคุณนฤชาชื่อเล่นชื่อพวงนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้อายุ59ปีจบเป็นสิงห์แดงรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็จบโทบริหารพัฒนาบริหารศาสตร์จากนิด้าปริญญาเอกพัฒนาสังคมจากม.ราชภัฏจังหวัดเลยเป็นวปอ.รุ่น64แล้วก็หลักสูตรนักปกครอง

0: องระดับสูงรุ่น59นะครับเคยรับราชการเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอจอมพระอำเภอมโนนาลายอโนนาอำเภอโนนาลาย
1: จังหวัด
0: สุรินทร
1: ์สุรินทร
0: ์นายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอปักธงชัย
1: โคราช
0: รวมทั้งนายอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
1: ครับ
0: จากนั้นเนี่ยมาเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์คนก็เลยเรียกกันที่บุรีรัมย์ว่าปลัดพวงปลัดพวงย้ายไปเป็นรองผู้ว่าบึงการขึ้นเป็นผู้ว่าบึงการแล้วมาเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ครับ
1: ครับ
0: แต่มาอยู่บุรีรัมย์แล้วคนก็ไม่เรียกผู้ว่าพวงยังคงเรียกปลัดพวงอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเติบโตมาจากการเป็นปลัดจังหวัดที่บุรีรั
1: ม
0: ย์แล้วก็กลับมาอยู่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์จากบุรีรัมย์นี่ขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลย
1: โอ้ฮะ
0: ขึ้นใหญ่เลย
1: ครับ
0: สมัยคุณอนุทินมาเป็นมท.1นะ
1: ครับ
0: ย้ายจากผู้ว่าบุรีรัมย์จังหวัดที่มีมอเตอร์ GP อ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ล็อตนี้หรือเปล่าพี่ประธานที่พอมีอีกพรรคการเมืองหนึ่งมาเขาย้ายหมดล็อตอ่ะแล้วคุณอนุทินกลับมาก็ย้ายกลับมา
0: แล้วก็พอคุณอนุทินลาออกไป
1: ครับ
0: ภูมิใจไทยถอนไปคุณอ้วนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นชุดที่ถูกเด้งเข้ากลุ่ม
1: ครับ
0: จากคุณปลัดพวงเนี่ยจากอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถูกเด้งไปเป็นผู้ตรวจครับ
1: ครับ
0: จนคุณอนุทินเนี่ยได้รับการโหวตมาเป็นนายก
1: MOA อ่ะฮะ
0: MOA ที่พรรคประชาชนเขาบอกว่าให้เป็น4เดือนแล้วยุบสภานั่นน่ะ
1: ครับเขาเลยคืนความเป็นธรรมให้
0: คืนความเป็นธรรมให้แต่ว่าคนที่นั่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคุณอนุทินเห็นว่าดีแล้ว
1: อ๋อฮะ
0: คนหัดใหญ
1: ่แล้วก็กลับมาเป็นกรมปกครองใหญ่กว่าเดิมนะครับ
0: ก็เลยมาอยู่กรมการปกครองเลยก็ไปงานนึงอ่ะเป็นงานสายปกครองไปแทนที่จะเป็นสายพัฒนาใช่ไหม
1: เพราะว่ากระทรวงมหาดไทย
0: อันนั้นคุมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คุมพวกอบจ.อบต.ใช่ไหม
1: ครับ
0: เทศบาลใช่ไหมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้คุมพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านนาย
1: อำเภอใช่ฮะทั่วประเทศเลยครับ
0: กรมการปกครอง
1: แล้วสไตล์ของมหาดไทยเนี่ยใครได้มานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมันคือว่าที่ปลัดไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็โดยมากจะเป็นสายนั้นสายนี
1: ้ครับ
0: ก็คือขึ้นปกครองแล้วก็จะมักจะขึ้นไปเป็นปลัด
1: ครับ
0: อ่ะก็ปีนี้อายุ59ต้องเกษียณก่อนคุณอันสิทธิ
1: ์อ๋อฮะท่านอันสิทธิ์เลยหลายปีครับ
0: คุณอันสิทธิ์น่าจะเพิ่ง55 56
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณอันสิทธิ์ก็ยังนั่งจนคุณพวงนี้ออกไปก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ประหลาดใจนะครับสายตรงบุรีรัมย์ 100% มาจากสายตรงบุรีรัมย์ 100% นะ
1: ก็จะได้คุยกันภาษาเดียวกันไงพี่เพศานเพราะว่าในสื่อก่อนหน้านี้ตอนที่ฟอร์มทีมครม.กันนะฮะรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็เคยเกี่ยวข้องนะฮะกลายไปการรับราชการก็แถวนั้นไม่ใช่หรอบุรีรัมย์ไม่ใช่หรอครับรัฐมนตรีย
0: ุติธรรมท่านเป็นอดีต
1: ผู้การจังหวัด
0: ผู้การจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ครับ
0: แล้วก็ไปขึ้นเป็นก่อนเกษียณไปขึ้นเป็น
1: ผู้ช่วย
0: รองผู้การ
1: รองผู้การเหรอฮะ
0: รองผู้การในตอนนั้นไอ้ตรงนั้นก็น่าจะเป็นภูธรภาค2
1: ครับ
0: บุรีรัมย
1: ์ครับ
0: เนี่ยแล้วก็เกษียณ
1: ลำตีกลาโหม
0: พลตำรวจโท
1: ลำตีกลาโหมก็ท่านก็รับราชการอยู่แถวๆนั้น
0: พอท่านในฐานะที่เป็นตำรวจนายตำรวจเก่าเนี่ยเข้าใจว่าก็เลยได้รับมอบหมายให้ดูแลงานน่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับลักษณะรักษาความปลอดภัยนะก็จะดูพวกบริเวณสนามแข่งไอ้ช้างเซอร์กิต
1: ครับ
0: สนามฟุตบอลช้างอารีนาอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: เพราะมันจะมีเรื่องคนเรื่องการจอดรถเรื่องการจราจรเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยรู้สึกท่านจะเป็นหัวหน้าที่ดูแล
1: บริหารจัดการเรียบร้อยดี
0: เรื่องด้านความรักษาความปลอดภัย
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ไม่ต้องละให้คนอื่นทำเพราะว่าจะต้องมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมนี่ก็ขึ้นก็เคยเป็นอดีต
1: แม่ทัพภาค2
0: แม่ทัพภาค2
1: ครับ
0: ก็น่าจะอยู่เรียกว่าอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมมาก่อนครับ
1: ครับ
0: เคยทำงานอยู่ในพื้นที่ในชัยภูมิที่ ถือว่า

0: ทำให้มันเกิดสง่าราศีในบั้นปลายชีวิตการวงการเมืองก็มีวาสนาขึ้นมา
1: ครับครับครับ
0: ถ้าไปรับราชการอยู่พื้นที่อื่นเช่นไปอยู่ทางใต้ทางไหนไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: โอ้โหนะฮะเพราะว่าถ้าขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือว่าขึ้นผู้นำเหล่าทัพเนี่ยนานมากเลยนะพี่เบสานไม่เคยเห็นทัพภาค4เข้ามาเติบโตในตำแหน่งสุดท้ายของชีวิตราชการเลยนะ
0: เพราะนี่ก็จะมีท่านรองประธานวุฒิสภา
1: ท่านเกรงไก
0: รท่านวปอรุ่นท่านเกรงไกรนี่ท่านเป็นวปอรุ่นเดียวกับนายกเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ได้มา
1: เป็นรองประธานวุฒิสภา
0: เลือกกันเองก็ได้เป็นวุฒิแล้วก็ได้เป็นรอง
1: ครับ
0: ถ้าไม่ใช่อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์จะต้องเป็นผู้ว่านี่คุณเกรียงไกรนี่เป็นขึ้นเป็นประธานเลยนะพอดีอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เข้าใจว่ากำหนดกันไว้แล้วว่าจะเป็นประธาน
1: ถ้า
0: เกรียงไกรก็เลยต้องเป็นรอง
1: ถ้ามองมุมบวกก็คือทิศทางการทำงานเนี่ยมันจะได้ไหลลื่นไงพี่เบสานใช่ไหมฮะมันก็ถือเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารว่าเอ้าเราเอ้าคนที่เราเห็นไม้เห็นมือนะเห็นผลงานในอดีตเนี่ยมันหายกังขาหายข้อรหาไงฮะเราเห็นหน้าพวกเรารู้ว่าเขาทำงานแบบไหน
0: ก็คงเป็นความบังเอิญอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าบ้านเรามันมีเพิ่งบังเอิญว่ามันบังเอิญบ่อยๆเดี๋ยวมันก็บังเอิญเดี๋ยวมันก็บังเอิญนะ
1: ครับครับครับ
0: ไปถามก็บอกมันบังเอิญอ่ะมันจะไปไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ถ้าจะโตได้ต้องไปโตที่บุรีรัมย์มาก่อนในยุคนี้ถึงจะโตได้ในวงราชการอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
1: ครับ
0: อันนี้มันเป็นความบังเอิญโอเคก็บังเอิญก็บังเอิญ
1: ฮะ
0: ไม่ว่ากัน
1: ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้เห็นแล้วที่ออกมาแถลงการ6ประเด็นเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยช่วยนะฮะไม่เคยมาทำอะไรให้นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูฮะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมานะครับจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบหรือเปล่าม
0: ันดูแล้วก็คำพูดนายกก็จะมีน้ำหนักอยู่นิดเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยช่วยน้ำเงินด้วยน้ำเงินไม่ช่วยไม่รอดเลยสักคน
1: ไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยเนี่ยนะฮะ
0: ไม่ใช่คือไม่ได้ชนะ
1: ครับ
0: เข้าใจว่าจะมาที่สองจะเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: นะที่สองที่สามมันประมาณนั้นนะ
1: ครับครับ
0: ถ้ามีชนะเนี่ยจะยุ่ง
1: อ๋อ
0: ถ้ามีชนะแล้วบอกมีโค้ดมีลายหลุด
1: ไปอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นะว่าช่วยด้วยเนี่ยเนี่ยมันจะยุ่ง
1: มีคำถามตามมามากมายเลย
0: อันนี้พูดได้เต็มที่ช่วยยังไง
1: ถ้าช่วยผมต้องชนะสิ
0: ช่วยมันต้องชนะไปแล้ว
1: ครับครับครับ
0: มีน้ำหนักขึ้นมาทันที
1: ครับพี่เบสานเดี๋ยวพักครู่นึงครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่เพศานครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
0: ครับ
1: เนี่ยผมกำลังดูเพจของคุณปอนจากกลิดแต่งตั้งนะพี่เพศานอาสาสมัครกู้ภัยที่ไปอยู่ที่ล่องแจ้งของไซยบุรีที่ลาวอะครับ
0: ครับ
1: ก็คืนนี้วันเนี้ยกำหนดการก็คือเขาจะช่วยทั้ง5คนออกมาจากโถงถ้ำให้ได้ครับ ตอนนี้ทีมงานของอาสากู้ภัยทั้งหมดเข้าไปอยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะฮะไปปักหลักไปกินแล้วก็ไปเตรียมพร้อมถังออกซิเจนสายเชือกอะไรทุกอย่างเตรียมพร้อมไปหมดแล้วรอเวลานะรอเวลาน้ำลดลงไปครับตอนนี้กำลังระดม
0: สูบเขาจะเร่งสูบใช่ไหม
1: เร่งสูบอยู่ฮะตอนนี้ครับ
0: สูบให้มันลดแล้วก็ใช้จังหวะเวลาที่มีอยู่จำกัดเนี่ย
1: ครับ
0: ก่อนน้ำจะกลับมาอีกรอบมันก็เร่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าคงไม่ถึงขั้นต้องเอาถังไอ้ต้องดำน้ำนะ
1: ครับครับเขาจะเอาให้ได้ชนิดที่ว่าน้ำลงไปแล้วเหมือนเรานอนหงายเราหายใจได้อะพี่ไพศาลให้น
0: ้ำมันพอมีที่ให้หายใจ
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมถังผมเห็นเอาถังออกซิเจนเป็น10ถังเลยฮะที่เป็นรออยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนก็เหมือนกับไปแซะไปค่อยๆเซาะให้มันที่มันแคบสุดๆแต่มันกว้างขึ้นมาอีกสักนิดนึงฮะถ้าทำได้ด้วยมือตัวเองเขาก็รัฐบาลจะทำฮะแล้วก็ตอนนี้รอก็คือรอระดับน้ำลดลงไป
0: แล้วก็อีก2คนยังหาไม่เจอใช่ไหม
1: สรุปก็คือเข้าไปคนละรอบฮะไม่ได้เข้าไปในชุดเดียวกันก็คือที่บอกว่าไปติดค้าง8คนแล้ว1คนออกมาได้ก่อนเนี่ยแล้วเหลือ7คนไม่ใช่อย่างนั้นไงพี่ไพศาลเข้าไป5แล้วก็อีกชุดนึงเข้าไป2อย่างเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันจนถึงณวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าทั้ง2คนเนี่ยอยู่มุมไหนของในถ้ำหรือออกไปแล้วหรือยังใช่ฮะ
0: ถ้าออกมาแล้วก็น่าจะแสดงตัวนะ
1: ครับ
0: ก็เลยงงไปหมดเลยเนี่ย
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตามแผนผังเขาว่าถ้ำมินมี4โถงเนี่ยแล้วก็คนที่ไปติดอยู่เนี่ยก็คือลึกในสุดห่างจากโถง4ไปอีกประมาณสัก25-27เมตรประมาณเนี่ยคุณปอนบอกอีกนิดเดียวถ้าน้ำลงมาเนี่ยเราจะเข้าไปดำเนินการทันทีเนี่ยยังไม่เจอ2คนเลยนะครับ
0: ครับเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกำลังเสริมเข้ามานะ
1: ครับ
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับการช่วยคนออกมาละ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ประเภทเข้าไปสำรวจอย่างนี้
1: ฮะใช่ครับ
0: มีประสบการณ์ในการช่วยคนเวลาติดถ้ำนั้น
1: ครับ
0: ก็จะประกอบไปด้วยโรบินคูเอสตาจากฝรั่งเศสออดีต้าอาโซโนจากอินโดนีเซียโยชิทากะอิซาจิจากญี่ปุ่นนฤชิตเกียรติมณีศรีจากไทยและจอร์จริชาร์ดจากออสเตรเลียก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครโพสต์บน Facebook นะฮะ
1: ครับ
0: โดยเก่งกาดบงกาวงเนี่ยหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมที่เข้าร่วมในภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ด้วยก็โพสต์ใน Facebook ว่าสุขภาพผู้รอดชีวิตกำลังถดถอยลงเพราะพวกเขารอการอพยพ
1: ครับ
0: ปฏิบัติการกู้ภัยมีความท้าทายอย่างยิ่งเพราะต้องเคลื่อนย้ายพวกเขาผ่านทางเดินแคบ
1: ๆ
0: ที่ทอดยาวหลายร้อยเมตรและต้องดำน้ำด้วยยังไงก็ต้องดำ
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องเตรียมถังออกซิเจนเตรียมอะไรไว้
1: เนี่ยไปตั้งในโถง4

0: 100เมตรและต้องดำน้ำด้วยยังไงก็ต้องดำ
1: ใช
0: ่ก็ต้องเตรียมถังออกซิเจนเตรียมอะไรไว้
1: เนี่ยไปตั้งในถุงในถุง4เนี่ยเป็น10ถังแล้วฮะ
0: ในจุดที่ต้องดำ
1: ครับ
0: ใช่มั
1: ้ยแล้วมันแคบด้วยไงพี่ไพศาลแล้ว
0: หน้าท้องก็ตามนะ
1: โอ้โหต้องเล่น
0: มันต้องไปมันต้องอยู่ไม่อยู่หน้ากับอยู่ท้ายแต่ว่าคือเข้าใจว่านั่งต้องอยู่หน้าเพราะว่าไอ้ส่วนหัวมันหน้ากากมันอยู่ตรงส่วนหน้าส่วนหัวเรา
1: ถูกต้องฮะอย่างนั้นจะสะดวกสุดในการแก้ปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้าครับพี่ไพศาลฮะถ้ามาอยู่ปลายเท้าของเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดสายหลุดขึ้นมาเราลุกขึ้นมาเอาถังไม่ได้แล้วนะครับ
0: ใช่
1: ฮะแล้วต้องเร่งกับเวลาคืออะไรครับถ้าดูเรื่องของสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้พี่ไพศาลเหนืออีสานและใต้ฮะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนี่บ้านเรายังเป็นลักษณะนี้สปป.ลาวซึ่งอยู่ใกล้กันก็น่าจะพอๆกันฮะสำหรับสภาพภูมิอากาศถ้าอย่างเงี้ยน้ำฝนเติมแน่นอน
0: ก็ต้องเร่งนะก่อนที่พายุฝนจะเข้า
1: ใช่ครับ
0: ก็ปฏิบัติการเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเรียบร้อยก็พรุ่งนี้นะหรือว่าดึกๆ ก็คงจะมีข่าวแจ้งเข้ามา
1: เขาหวังอย่างนั้นฮะ
0: ผมก็เห็นสื่อตะวันตกเขาก็มีรายงานกันอยู่นะ
1: โอ้หลายช่องเลยครับใช่ครับ
0: CBS CNN อะไรต่างๆก็มีทีมข่าวรายงานเพียงว่าเขาไม่ส่งนักข่าวลงมาในพื้นที
1: ่ครับ
0: ยังไม่มีนักข่าวลงไปในพื้นที่แต่ว่าพวกคนที่มาช่วยเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆเห็นมีมาสัมภาษณ์นักดำน้ำฟินแลนด์นี่ก็ให้สัมภาษณ์ CBS เลยอยู่ผมก็ดูอยู
1: ่อ๋อแต่ว่ากว่าจะไปถึงปากถ้ำนี่ทรหดพอสมควรนะพี่ไพศาลเนี่ยว่าเดินขึ้นเขาก็ตั้ง5ชั่วโมงอะฮะแล้วไม่เหมือนกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายที่จะเป็นพื้นราบแล้วก็จะเป็นภูเขาแล้วมันมีถ้ำที่เราเดินเข้าไปสำรวจหรือว่าเดินไปเที่ยวเหมือนกับชมที่ชื่อภาพแล้วก็ชมถ้ำได้แต่อันนี้มันคือลักษณะเหมือนเป็นภูเขาแล้วมันมีรอยแยกของภูเขาลัดเลาะไปซอกเล็กซอกน้อยและแต่เราเรียกว่าถ้ำเหมือนกันพี่ไพศาล
0: มันก็มีโพรงมันก็เป็นโพรงเป็นถ้ำอยู่ข้างใน
1: ใช่ฮะมันเป็นโพรงแคบแล้วก็ไปกว้างแคบแล้วก็ไปกว้างมันเป็นเหมือนรอยแตกของหินนะฮะมันลักษณะของการตั้งของถ้ำต่างกันอยู่ฮะ
0: ครับ
1: มันก็เลยลำบากในการช่วยเหลือเนี่ยครับอ่ะรอลุ้นนะฮะคือเนี่ยวันนี้เขาจะพยายามเอาออกมาทั้ง5คนกลับคืนสู่อ้อมอกญาติให้ได้นะฮะเพราะว่าโอ้โหปูเสื่อลั่งรอกันไม่ยอมกลับบ้านเลยสำหรับญาติพี่น้องที่อยู่ข้างนอกครับ
0: ครับวันนี้มีการประชุมที่สำนักงานตำรวจชาติโดยคุณอนุทินในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.เป็นประธานการประชุมกตล.นะ
1: ครับ
0: ทับ2569วาระที่น่าสนใจก็ที่เช่นการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพ.คตร.ในรายการพลตรวจตรีหญิงลักษณาศักดิ์แพทย์โดยพลตรวจโทไตรลงบอกว่าภายหลังการประชุมที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลตรวจตรีหญิงลักษณาศักดิ์แพทย์ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของกพ.คตร.
1: ครับ
0: แต่มีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีเนื่องจากกตล.หลายท่านเห็นว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นในพลวาระประจำปีจะมีขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นประกอบกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ก็ได้มีการบริหารราชการของผู้ช่วยผบ.ตร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วจึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระจึงมีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งนายพลนอกวาระออกไปยืนยันว่าการมีมติเพิกถอนวาระการแต่งตั้งในครั้งนี้ไม่มีแรงกดดันจากภายนอกและไม่เกี่ยวข้องกับคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่อย่างใด
1: ครับ
0: อ้าวทำไมถึงไปโยงถึงเรื่องคดีชั้น14เพราะว่าเดิมเนี่ยกำหนดว่าจะเสนอแต่งตั้งพลตรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาล

0: ก็เป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ
1: ภูมิบำเหน็จไป
0: เป็นรุ่นมันจะมีวาระอยู่มันจะมีวาระประจำผมเข้าใจว่าเขาคงโยนเป็นรวมกันในวาระนั้นเพื่อไม่ให้มีข้อครหาอะไรต่างๆเพราะว่าก็เป็นเป้าอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกสอบเรื่องชั้น14อยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: ถึงขั้นอะไรนะสภาแพทยสภาก็ลงโทษอยู
1: ่เอาไอ้นี้เลยฮะห้าม
0: สั่งพักใบอนุญาต
1: ประกอบวิชาชีพเลยครับ
0: ใช่
1: นะฮะเดี๋ยวเราพักไปยังครับพี่ไปสารยังเนาะ
0: ยังไม่ได้พัก
1: พักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12นาทีครับพี่ไพศาลครับ
0: วันนี้หาเสียงผู้ว่ากทมมีเรื่องหือหามาก
1: ครับ
0: ผู้ว่าชัดชาติไปแจกใบปลิวให้กับพระ
1: พระไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ครับ
0: พระท่านเลือกตั้งไม่ได้นะ
1: อ๋อแต่ท่านเทศได้พี่ไพศาลเทศญาติโยมได
0: ้คุณชัดชาติบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรลงหาเสียงพูดคุยกับชาวบ้านแล้วพอดีพระเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะรู้ปัญหาชุมชนมาก
1: ครับอ๋อ
0: วันนี้ได้เข้ากราบนมัสการพระครูอุปถัมภ์สุตตคุณ
1: ครับ
0: เจ้าวาดวัดโพเรียงเนี่ยซึ่งเมตตาพาเยี่ยมชมพระอุโบสถแล้วก็ชวนคุณชัดชาติขึ้นบันไดเลื่อนคุณชัดชาติก็กล่าวชื่นชมอย่างกับอยู่ในห้างเลย
1: ครับ
0: วัดมีบันไดเลื่อนนะก็สอบถามว่าราคากี่ล้านได้รับคำตอบว่า2ล้านญาติโยมชอบมาก
1: ครับ
0: เมื่อถึงภายในพระอุโบสถเนี่ยได้กราบสักการะพระประธานเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังและบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระครูอุปถัมภ์สุตตคุณก็ได้เอ่ยขอเอกสาร250บวกนโยบายของคุณชัดชาติเพื่อนำไปศึกษาคุณชัดชาติกล่าวสื่อมวลชนว่านี่ไม่ใช่เพื่อการหาเสียงนะเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถเลือกตั้งได
1: ้ครับ
0: แต่พระสงฆ์รู้ปัญหาในชุมชนเป็นอย่างดีไม่ได้หาเสียงแต่ให้ท่านเนี่ยได้ไปอ่านว่าพระเผื่อพระอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเพราะพระรู้ปัญหาชุมชนเยอะแต่พระลงคะแนนไม่ได้ก็ท่านจะได้เสนอเพิ่มเติมเข้ามาว่า250เนี่ยมันยังขาดอะไรยังไงที่ท่านคิดว่าควรจะต้อง
1: ชุมชนมีเพิ่มเติม
0: ให้กับชุมชนของท่าน
1: อ๋อครับแหมผมก็บอก
0: บันไดเลื่อนมีตัวเดียวไม่พอต้องเพิ่มอีกตัวของกทม.ทำหน่อยได้ไหมนี่เป็นต้นหรือเปล่า
1: ครับครับแม่ผมมองไปว่าอย่างน้อยเนี่ยวันพระใหญ่อย่างเงี้ยมีคนมาทำบุญท่านขึ้นธรรมาเทศเนี่ยอาจจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่อยากจะให้ชุมชนให้ผู้สมัครช่วยแก้หน่อยอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลเหมือนพี่เต้ไงลงไปหานักเรียนเนี่ยเขาก็ถามไงว่านักเรียนก็ยังไม่มีสิทธิ์ยังไม่18เลยเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่ามีอิทธิพลสูงกับผู้ปกครองไงฮะถ้าลูกเราชอบคนนี้ผู้ปกครองจะเลี่ยงได้ไงในการไม่กาประมาณนั้นนะพี่ไพศาลก็มีเทคนิค
0: แล้วระหว่างคุยรู้สึกพระท่านได้ยินนะ
1: ครับ
0: จ้าวาดปัดโพเลียงท่านก็บอกว่าอ๋อพระไทยลงไปกาบัตรไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่พระศรีลังกาเลือกตั้งได้นะท่านบอกนะบอกว่าพระศรีลังกาเนี่ยเข้ากูหาเลือกตั้งเลย
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าทั้งนี้พระในประเทศศรีลังกาเนี่ยมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งและสมัครผู้แทนราษฎรก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าไปมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างเดียวลงสมัครได้อีกต่างหากซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันก็มีพระสงฆ์อยู่ในสภา

0: ผู้แทนราษฎรทำหน้านี่ฝ่ายนิติบัญญัติของสภาที่ศรีลังกาเช่นกัน
1: อ๋อเหรอฮะเอ้คนที่คล้ายเดียวกับเราไม่ใช่เหรอครับศรีลังกาพี่ภิสาร
0: เป็นเถรวาทเหมือนกัน
1: ครับ
0: นิกายเดียวเพราะว่าเขาถูกปกครองโดยมุสลิมแล้วก็พระขาดไปละ
1: ครับ
0: ขาดไปหลายร้อยปีไม่มีธรรมทายาท
1: ฮะ
0: ก็พอได้เป็นอิสรภาพจากมุสลิม
1: ครับ
0: พวกชาวพุทธทั้งหลายผู้นำชาวพุทธเขาก็อยากจะรื้อฟื้นพระพุทธศาสนาก็เดินทางมาที่อยุธยากรุงศรีอยุธยาแล้วก็ขอคณะสงฆ์จาก
1: ไปเผยแผ่หน่อยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: กรุงศรีอยุธยานั่งเรือสำเภาไปแล้วก็ไปอุปสมบท

0: คณะสงฆ์จาก
1: ไปเผยแผ่หน่อยอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยกรุงศรีอยุธยานั่งเรือสำเภาไปแล้วก็ไปอุปสมบท
1: ครับ
0: ไม่ใช่
1: ต้องมีพระอุปชาใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องไปเป็นคณะอุปชาบวชให
1: ้ครับ
0: กับคนครองโดยอังกฤษนะเขาเลยไม่ไป
1: น
0: ี่ยังไงไม่ทราบได
1: ้ครับ
0: เขาแต่ว่าเขารู้ว่าของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยรับมาจากลังกาที่เราเรียกลังกาวง
1: ของเราอ่ะใช่ครับ
0: ของเราเรียกว่าลังกาวงเพราะว่าพระจากลังกาศรีลังกาเนี่ยเป็นคนไปเผยแพร่แล้วไปบวช
1: ครับ
0: ให้คณะสงฆ์ของสยามของศรีกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น
1: ครับ
0: เขาก็เลยคิดว่าเป็นสายเดียวเขาเนี่ยเขาก็เลยให้วนมาซึ่งมันจึงทำให้ภิกษุณีเนี่ยเลยเป็นข้อถกเถียงว่าทำไมยังไม่สามารถจะรื้อฟื้นได้
1: ถ้าจะบวช
0: เพราะว่า
1: เราก็ต้องไปที่ศรีลังกาหรือเปล่าฮะ
0: ขาดตอนไปแล้ว
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่คราวนี้เข้าใจว่ามีที่ไต้หวันหรือไงเนี่ย
1: ครับ
0: เขามีภิกษุณีแล้วก็มีผู้ที่ไปบวชที่ไต้หวันมาแล้วก็กลับมาที่ศรีลังกา
1: ครับ
0: แล้วคนไทยก็เลยไปบวชกับภิกษุณีที่ศรีลังกา
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าทางคณะสงฆ์ไทยก็ยังไม่ยอมรับเพราะถือว่าไอ้ที่ว่าไปบวชมาจากไต้หวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะสืบค้นได้ว่าเป็นถูกต้องหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตาม
1: พระธรรมวินัยหรือไม่ใช่ไหม
0: ตามพระธรรมวินัยว่าใช่ไหมเป็นผู้ที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือว่าท่านตั้งตนขึ้นมาที่จะบวชให้กับสตรี
1: อ๋อเพราะว่า
0: พอบวชได้คนหนึ่งก็ค่อยๆทยอยบวชกันก็เริ่มครบองค์ก
1: ็
0: ทำให้กระจายไปอยู่ที่ศรีลังกา
1: ของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับพระอุปชาแล้วก็ตอนนี้มีน้อยด้วยนะครับโ
0: อ้โหแต่ว่าแสดงว่าแม้จะนิกายเดียวกันแต่ว่าสภาพทางสังคมต่างกันนะ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้พระของเขาแม้ว่าจะเป็นเถรวาทเหมือนเราแต่ว่าก็เล่นการเมือง
1: ได้เล่นการเมืองได้
0: ออกเสียงลงคะแนนเสียงทางการเมืองได
1: ้ครับ
0: ลงสมัครผู้แทนได้เล่นการเมืองได้อภิปรายก็ผมก็ยังสงสัยเหมือนกันเวลาอย่างถ้านักการเมืองบางทีก็ต้องซัดกันจริงบ้างเท็จบ้างใช่ไหม
1: ใช่ครับเอาศีล5เข้าไปจับเลยฮะ
0: พระเวลาท่านอภิปรายแล้วท่านยังไงมันไม่ได้มันต้องพูดแต่เรื่องจริงหมดนะ
1: ครับ
0: ห้ามุสา
1: ใช่ครับห้ามุสาเลยฮะ
0: อย่างถ้าอภิปรายเรื่องสมัยก่อนนะอภิปรายเรื่องอะไรนะสูติบัติ
1: ครับ
0: คุณบรรหารศิลปาอาชายังไม่ได้นะ
1: โอ้โห A4 แผ่นเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ก
1: ี่ตั้งกี่วันเขาจับ2วัน3วัน
0: เขาเปิดโปงในภายหลังว่าเป็นเอกสารปลอมนะ
1: ครับ10ปีให้หลังความจริงบังเกิดครับประมาณนั้นฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้โหวันที่ท่านบรรหารได้ลุกขึ้นตอบเนี่ยโอ้โหตอบได้ไม่กี่คำต้องจิบน้ำตอบไม่กี่คำต้องจิบน้ำรับรู้อารมณ์ได้ตอนนั้นมันคือยังไงนะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือจะทำยังไงจะแก้ยังไงดีเนี่ยประมาณนั้นหรือเปล่าพี่เป็น
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่ก็ท่านก็ลูกจีนจริงอ่ะแต่สมัยก่อนผมเรียนได้เลยนะ
1: ครับ
0: ลูกจีนไม่มีใครอยากไปขอสัญชาติไทย
1: ทำไมฮะ
0: หนีทหารไม่อยากเป็นทหาร
1: อ๋อเพราะทุกคนชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร
0: ใช่ตอนหลังเนี่ยพอพ้นแล้วอายุมากๆแล้วถึงได้กลับไปขอ
1: ครับครับ
0: เป็นอาเซียเป็นมีสตุ้งสตังแล้วก็กลับไปขอสัญชาติไทยแต่ก่อนเนี่ยตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอยู่เนี่ยไม่ไปแสดงตนขอสัญชาติไทยแม้ว่าจะเกิดที่ไทยมีสิทธิ์ก็แล้วตาม
1: อ๋อฮะไม่เหมือนยุคนี้สมัยนี้แม้ว่าชาย
0: โอ้มี
1: คือ
0: สมัยนี้ถ้าไม่ได้โอ้โหกับกว่าจะได้สัญชาติยากมาก
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ตั้งแต่ตอนเกิดมาแล้วนะ
1: ครับ
0: จะไปขอในภายหลังเป็นเรื่องยุ่งยากมาก
1: อืมนะฮะคืออย่างตอนนี้อย่างที่พูดเรื่องของชายไทยต้องเป็นทหารเนี่ยก็อย่างนี้ฮะกฎหมายก็ยังมีอยู่นะครับชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารเพียงแต่ว่าทางราชการรับได้จำกัดก็ต้องไปแย่งกันให้ได้ใบแดงไงพี่ไพศาล
0: ก็สมัยก่อนนะผมสงสัยพวกบรรดาพ่อเพื่อนๆผมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พ่อเขายังเป็นต่างด้าวแต่ว่าเราก็รู้ว่าเขาก็เกิดในเมืองไทยกันหมดอ่ะ
1: ครับ
0: มาตั้งแต่รุ่นกงกันมาแล้วมาเกิดเมืองไทยแต่ทำไมยังเป็นต่างด้าวถึงใบต่างด้าว
1: อ๋อไม่ยอมไปแจ้งเกิด
0: ก็แจ้งเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี้ยแต่ว่ายังขอถือต่างด้าวแบบพ่อไง
1: เพื่อไม่ต้อง

0: เป็นทหาร
1: อันนี้เรากำลังพูดถึงประมาณปี2000หลังสงครามโลกครั้งที่2
0: ครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆเนี่ยบรรดาคนรุ่นนั้นที่โตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังไม่ขอสัญชาติไทยเพราะว่าจะต้องไปเกณฑ์ทหารก็ไม่เอาทำมาหากินค้าขายกับพ่อดีกว่า
0: ก็คือมันขาดช่วงไปเท่าไหร่ฮะ2ปีเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นทหารอย่างเงี้ยต้องไปเข้ากรม
1: ใช่แล้วเขาก็คงจะไม่นั่นด้วยไม่กลัวว่าจะต้องไปฝึกกันหนักเลยด้วยป่ะ
0: ฝึกไม่ถูกกลัวไปลบสิฮะส่งไปลบอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วมันก็เป็นช่วงที่มึงผ่านสงครามมาก็กลัว
0: ใช่ไหมล่ะครับ
1: เคยเห็นพิษภัยของสงครามอยู
0: ่ครับเนี่ยก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งในสภาวันนี้พี่เบสารที่เขาโอ้โหก็มันก็ตามคาดการณ์ไหมฮะเพราะว่าผลออกมาก็น่าจะเข้าใจได้สำหรับเรื่องของคุณชนภัทรนาคสั่วฮะที่วันนี้มีการอภิปรายกันว่าจะส่งตัวคุณชนภัทรให้กับทาง DSI เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีเรื่องของพนันออนไลน์หรือไม่ครับก็อภิปรายกันนานยาวพอสมควรเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็มีมติออกมาว่าไม่ส่งให้นะครับคะแนนก็โอ้โหค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพี่ไพศาล308เสียงกับ126เสียงนะฮะงดออกเสียงไป2เสียงครับ
1: แล้วก็ฝ่ายค้านก็ที่มีมติก็มีแต่ประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน2พรรค
0: มีพรรคประชาชนประชาธิปัตย์นะฮะที่เห็นควรว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ไม่คุ้มครองอ
0: ่ะไม่คุ้มครองใช่ครับแต่ว่าอย่างภูมิใจไทยประชาชาติพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนะ
1: ฮะอันนี้เขาลงมติว่าไม่ให้ส่งตัวหมด
0: ครับเขาบอกว่ามันเป็นมันเหมือนบรรทัดฐานเหรอพี่ไพศาลว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้แทนประชาชนเนี่ยมันอาจจะหนึ่งถูกกลั่นแกล้งหรือว่าถูกสกัดทางการเมืองก็เลยจะต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ไว้นะฮะหรือว่าการทำงานของบรรดาสมาชิกสภาเนี่ยมันสำคัญเพราะจะต้องพิจารณาข้อกฎหมายถ้ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้ทำงานสภาไม่ได้มันจะสร้างความเสียหายเลยต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเขาไว้อย่างนี้แหละ
1: ก็หลักการก็กำหนดไว้ว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวว่าจะถูกฝ่ายรัฐกันแกล้งฝ่ายบริหารกันแกล้งใช่ไหมยัดคดงคดีแล้วก็ติดคดีไปก็มาโหวตทำหน้าที่ในสภาไม่ได้ก็ทำให้เสียง
0: ครับ
1: เช่นจะมีการอภิปรายไว้วางใจแล้วเสียงมันปริ่มน้ำมาอยู่เนี้ยนะ
0: ยัดคดีไปสักคดีหนึ่ง
1: สักคดีไปสัก5คน10คน
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดี
0: ครับ
1: ก็ทำให้ไม่สามารถจะมาทำหน้าที่ได้ใช่ไหมก็ในหลักการก็เลยบอกว่าไม่สภาก็มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครอง
0: ครับ
1: ในช่วงสมัยประชุม
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้คุ้มครองตลอดไปนะหมดสมัยประชุมแล้วก็ตำรวจก็รีบนำหมายเรียกหมายจับมาจัดการไปเลย
0: ก็คุณโลมไงฮะคุณโลมบอกว่าโอ้โหผิดหวังกับมติครั้งนี้มากแต่ว่าไม่เป็นไรมติก็พร้อมจะยอมรับนะครับแต่ขอให้วันสุดท้ายของการประชุมสภาแล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นจะปิดสมัยประชุมเนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแถวๆสภาเลยได้ไหมกลัวบางคนจะหลบออกไปต่างประเทศตามช่องทางธรรมชาตินะครับ
1: เราดูกันต่อไป
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวเราคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะฮะมีคุณวิลาเหรอฮะกฎหมายไทยห้ามพระใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ห้ามพระเป็นหัวคะแนนหรือสนับสนุนนักการเมืองนี่พระธรรมวินัยก็ไม่ได้ห้ามครับนี่นะครับ
1: จริงเหรออาจจะห้ามแต่ว่าท่านจะแอบๆทำมั้ง
0: ครับครับ
1: น่าจะมีอะไรถ้าตีความแล้วน่าจะขัดพระธรรมวินัยอะไรอยู่บ้างนะ
0: ครับใช่ฮะอุ้ย
1: แต่ว่าท่านก็คงแอบๆทำอ่ะ
0: ก็
1: ถ้าทำนะคร
0: ับครับตอนสงครามสีไงนะฮะพี่พิสารเห็นไหมนะฮะมีกันคนละฝ่ายคนละฝั่งเลยอ่ะครับ
1: เอาต่างฝ่ายต่างมีพระ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ
1: ยกมาทำวินัยมาว่ากันด้วยนะ
0: ครับ
1: okay.
0: นั่นแหละครับแล้วก็ใครอีกอ่ะคุณรัตนันแหละบอกว่าตาวพระหัตย้ายครับปปช.ไฟไม่บ้านเลยกรมการปกครองน้ำท่วมปากด้วยนะประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ที่เหลือก็ทักทายมา
1: พระพุทธเข้าพระเสาแทรกอะไรทั้งนั้น
0: โดนไปหลายคดีแล้วไม่ใช่เหรอครับและหลายเรื่องต่อเนื่องกันเลยอ่ะครับปปช.ก็คดีของคุณวีระสมความคิดเพิ่งพิพากษากันไปนะฮะสองอดีตปปช.ก็ต้องไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็มีคดีของบิ๊กโจ๊กนะฮะกรณีเอารถประจำตำแหน่งสีดำๆแล้วก็เอาไปรับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็บิ๊กโจ๊กให้ถ่ายคลิปด้วยพี่เพศานยังเป็นเรื่องไม่จบกันเลยนะครับสำหรับเรื่องนั้นนะฮะ
1: ใช่
0: เนี่ยแหละพระศุกร์เศร้าพระเสาร์แทรกจริงๆนะ
1: ฮะ
0: แล้วอะไรเนี่ยท่านบอกว่าพระฤหัสย้ายด้วยโอ้หนักกันเข้าไปใหญ่เลยครับ
1: มันมีรายงานจากสหประชาชาตินะ
0: ครับ
1: UN ชี้ตั้งแต่ปี2526ก็คือปีนี้สิ
0: ครับ
1: ตั้งแต่2526เป็นต้นไปประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเสี่ยงภัยพิบัติโลกเดือดมากขึ้นอุณหภูมิจะทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 4.75 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐก็ปรากฏว่าวันนี้29พฤษภาคมนายสนธิคชวัตรนักวิชาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากข้อมูลล่าสุดของ German Watch หรือว่า Climate Risk Index 2026ซึ่งระบุว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่17ของโลกในกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในวงเล็บพุ่งสูงขึ้นจากอันดับ72ในปี2022ซึ่งสอดคล้องกับคำเตือนขององค์การสหประชาชาติที่จัดให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางสูงสุดต่อปรากฏการณ์โลกเดือดหรือว่า global boiling คุณสนธิบอกว่าวิกฤตโลกร้อนและการปรับตัวของประเทศไทยภายใต้กรอบดำเนินงานร่วมกับ UN ดังนี้หนึ่งภัยพิบัติหลักที่ประเทศไทยอาจต้องเผชิญจากสภาวะโลกร้อนตั้งปี2026เป็นต้นไปที่ต้องเตรียมรับมือทั้งนี้อุทกภัยรุนแรงแบบเฉียบพลันโดยปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากถี่ขึ้น ดังเช่นกรณีอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จมย่านเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบรับมือภัยพิบัติแบบเดิมไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของภูมิอากาศในปัจจุบันได้อีกต่อไปนอกจากนี้ยังพบคลื่นความร้อนระอุ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: รวยแน่อ
3: ัดก็ถือว่าตรงเรื่องราวคุณฟังเมื่อกี้ดูดวงให้โด่งคร่าวๆว่าโด่งบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อวันเดือนปีเกิดเพราะว่า9มิถุนายนอวยพรวันเกิดน้องโด่งนะคุณผู้ฟังฮะครบรอบ50ปี
2: บ้าเลยไม่ถึง
3: เท่าไหร่นะ
2: 36ปีนี
3: ้จริงเหรอหนุ่มสาว
2: อุ้ยหมดเลย36 35หยกหยก36หย่อนหย่อนสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วไทยครับเปลี่ยนเรื่องเลยต้อนรับสุมาณนครรอบทิศครับผมนะฮะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับต้องจามอนและพี่บอยสมศักดิ์ครับผม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: แล้วยังไงนะดวงผมตัวยังไง
3: คืออย่างนี้ต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยเดือนเกิดเขาเดี๋ยววันที่1เนี่ยก็กระเป๋าตังค์ถามโด่งเองแหละว่าซื้อเลขอะไรกันวันนี้เพราะโด่งชอบแซวโด่งไงคุณผู้ฟังว่าชอบกดวันที่หวยออกตอนเช้าเวลาหวยลดราคาเลขอะไรโด่งก็เอาถ้าเจอที่มันขึ้นตัวแดง
2: ๆ
3: อะไรอย่างนั้นเออเอาแต่ดวงถูกแล้วเลยพออ่านโด่งเขาก็ว่าไปแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่ก็เลยทักโด่งว่าโด่งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยดูโชคจากพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เขาไปอยู่ที่มรณะของโด่งนะเพราะโด่งเขาเป็นคนลัคนาสิงห์คุณผู้ฟังฮะวันนั้นเนี่ยพระจันทร์ไปอยู่ที่ภพมรณะซึ่งก็หมายถึงความตายได้หมายถึงวัดที่ไปโรงพยาบาลที่ไปหรือค่าใช้จ่ายหรือว่าแม้กระทั่งอายุก็ได้เพราะว่ามรณะหมายถึงความเสื่อมที่เสื่อมลงเพราะอายุขัยแล้วก็ลดลงทุกวันนี่คือมรณะก็เลยก็พูดกับโด่งว่าโด่งบอกว่าอ๋อพี่บอยวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้จะไปทำบุญลงศพที่วัดหัวลำโพงผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเลขที่วัดหัวลำโพงเนี่ย792นะถ้าจำไม่ผิด
2: ส่วนนะมีโชคนะ
3: ส่วนใบอนุโมทนาเวลาเราเขียนเนี่ยเขาจะให้ใบหนึ่งใบถูกไหมนั่นก็ให้ดูเลขที่ก็บอกโด่งไปแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่หน้าตรงนั้นเลยก็ตรงดวงพอดีเพราะว่าทักแบบนี้บอกมาแบบนี้ก็จัดสิครับ
2: ได้เลยเดี๋ยวถ้าถูกจะพาไปเลี้ยงทุเรียน
3: อายุเนี่ยให้คนเป็นให้บวกไป1ปีถ้าสมมติปีนี้43ก็เป็น44
2: โอเค
3: นะตามนั้น
2: ปี36เป็น37
3: เออก็แล้วแต่ขอไปพูดความจริงคนเราจะถือว่าเกิดโกหก
2: ก็ต้องบวกหนึ่งก็เป็น37
3: เออ
2: 37เองนะคุณผู้ฟังนะครับมาทักทายทุกท่านนะครับใน Facebook Liveคุณยายออฟสามย่านแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณนะครับ
3: ไปวัดหัวลำโพงไปหายายด้วยสามย่าน
2: เออพี่ป๊อปนะรู้ยังนะฮะเออพี่ยายออฟอยู่สามย่านสมัยก่อนป่ะสมัยแบบยังไม่มีไอ้ตึกจามจุรีสแควร์
3: ใช่ไหม
2: เมื่อก่อนบ้านอาม่าอยู่ตรงนั้นนะ
3: เหรออ
2: ยู่ตรงข้ามประตูวัดหัวลำโพงเลย
3: รวยอ่ะ
2: ไม่ที่ของทรัพย์สินที่เขาเซ้งแบบ30ปีแล้วเสร็จเขาก็ไม่ให้เช่าต่
3: อ
2: คนแถวนั้นอ่ะตลาดสามย่านเนี่ยเขาบอกอันนี้นะไอ้ปูผัดผงกะหรี่สมบูรณ์นี่เกิดจากที่นั่นนะพวกร้านดังๆอ่ะเกิดขึ้นแถวๆสามย่านนี่ทั้งนั้นเลยก็แยกย้ายกันไปเติบโตทั้งนั้น
3: แต่ใดๆคือพรุ่งนี้โด่งไปวัดหลวงปู่ลำโพงใช่ไหมพี่จะไปวัดไตรมิตรนะพรุ่งนี้ไปทำข่าววัดไตรมิตรเอาอะไรไหมไปกราบนมัสการเจ้าคุณธงชัย
2: ขอยันเจ้าคุณมาสักสักฝากสักหนึ่ง
3: จะตามคุณมาริกาไป
2: อันนั้นพี่ไม่เคย
3: คุณมาริกาไปหาเสียงเนี่ย
2: ได้
3: วัดไตรมิตรนะ
2: ครับผมนะพูดคุยกันได้นะครับFacebook Live เราวันนี้นะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ช่วยน้ำเงินด้วยอีกคนตอบไลน์มา 100% ครับนาย คืออะไรครับที่มันหลุดมานะ คือก่อนที่จะบอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะครับในไลน์เนี่ยส่งรายชื่อสสเขต1เขต2เขต3นะครับของผู้สมัครรับเลือกตั้งไปนะฮะเพื่อโปรดทราบเป็นข้อมูลครับสักพักหนึ่งนะฮะคู่สนทนาก็ตอบว่าช่วยน้ำเงินด้วยคนนี้ก็ตอบกับ 100% ครับนายเอาละนะฮะข้อความนี้เนี่ยนะครับมีการแอบอ้างกันว่ามันเป็นข้อความหลุดออกมาเป็นของอธิบดีกรมการปกครองที่พูดคุยนะครับกับข้าราชการในจังหวัดภูเก็ต
3: ครับ
2: ซึ่งทนายอั๋นบุรีรัมย์นำหลักฐานแชทนี้นะครับจะไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะคือเขาไปขอความเห็นก่อนนะครับส่งหลักฐานเนี่ยให้ประกอบการพิจารณาไต่สวนเอาไปรวมกับคดีบาร์โค้ดของกกต.เนี่ยว่าเอ๊การกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าการเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะหรือเปล่าเพราะว่า อธิบดีกรมการปกครองนะฮะสั่งข้าราชการให้ช่วยเหลือพรรคใดพรรคหนึ่ง
3: ครับ
2: อ้าวนี่ผิดไม่ผิด
3: เ
2: พราะเดี๋ยววัดใจกันอีกแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในแชทนี้เพราะว่าตัวของท่านอธิบดีเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจริงๆท่านเนี่ยมีแอดไลน์ไว้ในเครื่องอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยหลายเครื่องไม่ได้มีแค่ในมือถืออาจจะมีการกลั่นแกล้งกันก็ได
3: ้ก็เป็นไปได้
2: เพราะฉะนั้นเห็นล่าสุดนะครับท่านนายกนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะตั้งสอบปมนี้แล้วนะครับตั้งปมสอบท่านอธิบดีนฤชาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีแชทหลุดประโยคนี้ช่วยน้ำเงินด้วย
3: เอออะไรก็ไม่รู้นะ
2: ครับผมนะฮะนี่แหละเขาบอกว่าเป็นบทสนทนากับทางปลัดจังหวัดภูเก็ต
3: ครับ
2: ซึ่งจำได้ไหมปลัดแกถูกย้ายนะแกถูกย้ายจากเรื่องไอ้ผลพวงหาดฟรีดอม
3: ครับ
2: แล้วแกออกมาขอความเป็นธรรมว่าผลงานแกที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมนะมันเกิดอะไรขึ้นมาย้ายเขาเนี่ยหลังจากนั้นมันก็มีแชทนี้โผล่ออกมาเอาละสิแล้วตอนนี้นะฮะสื่อเริ่มได้แชทก่อนหน้านี้เพียบเลยมันไม่ใช่มีแต่ช่วยน้ำเงินด้วยนะครับ
3: ครับ
2: ท่านเคยคุยอะไรกันไว้เนี่ยนะฮะ

0: ูกเอามาเผยแพร่หมดแล้วในโซเชียลนะโอ้โหอธิบดีกรมการปกครองนะพี
1: ่โอ
0: ้อยู่หรือไปเดี๋ยวรู้ฮะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: แม่วันนี้ใครเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าท่านนี้อารมณ์ดีส่งจูบแจกหัวใจให้สื
0: ่อ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
0: ครับ
1: ก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ท่านนายกหนูเนี่ยนะเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่ของนายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาเดนนะฮะ
0: อะไรนะขออีกที
1: โยฮันเนสฟันไวคาเดนนะฮะโดท่านเป็นเอกอัครราชทูตอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยกับนางสาวแอนเจล่าเจนมัตอนันนะฮะเจมส์แมคอนนอลอันนั้นเป็นคนไทยขออภัยนะคุณผู้ฟังเอไอคือรัฐออสเตรเลียออสเตรเลียประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับหน้าห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็ท่านนายกก็เดินลงมาส่งทั้งสองท่านแล้วก็เห็นสื่อมวลชนรออยู่ก็เลยโบกมือทักทายอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ส่งจูบและทำสัญลักษณ์รูปหัวใจให้กับสื่อมวลชนด้วยอาการไหนวันนี้ท่านนายกอารมณ์ดีเนาะ
0: ไม่สงสัยตอนทำลายหลุดยังตอนทำอาจจะช่วงเช้า
1: ก่อนจะกลับ
0: ยังไม่หลุด
1: ก่อนที่ท่านจะกลับขึ้นไปบนห้องทำงานเพื่อเซ็นแฟ้มเอกสารต่างๆและเตรียมวาระการประชุมอ่ะก่อนประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีวันจะติดต่อกันด้วยเนาะในวันอังคารขอไปประชุมครม.ในวันอังคารเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเช้าหรือบ่ายแต่ข่าวรายงานเมื่อตอน6โมงเย็น6นาทีนี่เองนะอุ๊ยแต่ท่านเอ๊ะท่านผอมลงไหมดูเสื้อหลวมๆ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอพี่ลาว
1: ดูสิหรือว่าพี่สังเกตเกินไป
0: ครับ
1: LS นะ LS นี่คุณขิงไหมเนี่ยจำรอยยิ้มได้คุณขิง
0: ครับ
1: นี่ขนาดอยู่เงามืดๆผมยังจำได้
0: แรงงานพลังงานใช่ไหม
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: วันนี้ที่พัทยาเขาขานรับมาตรการผ่อนปรนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะก็จริงใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่ว่าขายเหล้าได้ตั้งแต่11โมงไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยในราชกิจจาเขาเพิ่งลงเอาไว้นะฮะก็ทางนายกสมาคมผู้ประกอบการกลางคืนเมืองพัทยานะครับบอกว่าการปลดล็อกเนี่ยนะฮะโอ้จะส่งผลดีอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ประกอบการเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องมีเว้นวรรคขายถึงบ่ายสองต้องหยุด5โมงมาขายอีกรอบอันนี้เขาบอกโอ้ไม่ดีเลยอย่างนั้นนี่นะครับตอนนี้แหละนะยิ่งเข้าช่วงโลซีซั่นบรรยากาศในเมืองการท่องเที่ยวเนี่ยมันเงียบอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยเดือนนี้ถือว่าเงียบมากการผ่อนปรนให้ขายได้เนี่ยถือว่าช่วยผู้ประกอบการได้ระดับหนึ่งนะครับก็ขอบคุณภาครัฐที่รับฟังเสียงสะท้อนนะครับจากทางกลุ่มผู้ประกอบการนะฮะคือถ้าในมุมของนะคือถ้าไปถามเนี่ยนะทางพวกนายกสมาคมผู้ประกอบการพวกนายกสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ต้องชอบอยู่ละใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนที่เขาดูเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กันไปด้วยนะนะครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องรณรงค์กันอย่างจริงจังนะพี่นะว่าเมานี่ต้องไม่ขับนะดื่มตั้งสิบเอ็ดโมงเนี่ยนะถึงเย็นได้เนี่ยโอ้โหนะกลางคืนมันจะเป็นยังไงนะครับ
1: ก็อย่างที่เป็นข่าวไง
0: นะกินแต่สี่โมงถ
1: ึ
0: งสี่ทุ่มแล้วขับรถชนไรเดอร์นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ดูฟังฮะอันดับ7ไปดูอันดับ7แป๊บนึงเปิดไม่ออก
0: เอาหมูก่อนแม่เอาหมูก่อนแม่
1: เชิญเชิญเชิญ
0: ข่าวนี้นี่มันน่าสึกประดึบมันจริงนะครับ
1: มันยังไงฮะประดึบมันคืออะไรฮะ
0: ถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะฮะนะขอเบิร์ดกระโหลกสักทีหนึ่งจู่ๆมาปล้นเขานะครับแค่ทำไมรู้ไหมมาปล้นร้านสะดวกซื้อเอาเงินจะเอาไปซื้อน้ำอัดลมเพื่อไปผสมเอาไปต้มน้ำท่อมนะครับถึงขนาดเอามีดนะเข้ามาจี้ร้านสะดวกซื้อ 3,000 บาทนะต้องการเงินไปซื้อแล้วทำไมไม่จี้เอาไอ้เครื่องไอ้น้ำอัดลมไปเลยก็ไม่รู้นะฮะได้เงินไปเพื่อเอาไปเนี่ยแหละซื้อใบกระท่อมซื้อน้ำอัดลมดูสิคือความต้องการมันสูงถึงขนาดนั้นเลยนะพี่นะคนเราหมายถึงว่ายอมที่จะไปก่อเหตุได้เนี่ยเพื่ออยากเสพอ่ะอยากดื่มน้ำท่อมอ่ะนะฮะวันนี้ครับที่นครศรีธรรมราชนะครับทางตำรวจไปคุมตัวนายอัศดาวุฒิอายุ22ปี นะฮะหลังจากตอนเช้าเนี่ยนะครับไปก่อเหตุนะจี้ร้านสะดวกซื้อเขาอ้างว่าเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับ1แจกเพื่อน
1: ครับ
0: 2ไปซื้อน้ำอัดลมมาต้มน้ำกระท่อม

0: น้ำใบกระท่อมนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: คุณผู้ฟังฮะมาดูข่าวนี้กันบ้างทางท่านพันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กับสภ.เมืองระยองนี่พี่อาทิตย์ของบอยเองท่านนี้ฮะท่านรับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรายงานว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเสียชีวิตหลังจากเมื่อวานเนี่ยตอน6โมงเย็นมีรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจที่เฝ้าตู้ยามหน้าบ้านพักของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ได้หมดสติลงคาป้อมยามที่เฝ้าท่าซึ่งเป็นจุดตรงประตูทางตรงนั้นเป็นบ้านพักตำบลเชิงเนินเนี่ยนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดระยองคือเมื่อวานหมดสติหลังจากรับแจ้งจากกู้ภัยว่าทราบชื่อภายหลังก็คือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยคือสังกัดภูธรจังหวัดระยองก็ไปเข้าเวรเฝ้าประตูบ้านพักส่วนตัวของท่านผบ.ตร.เหตุการณ์ครั้งนี้นะถูกเปิดเผยโดยเจ้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจดูแลตู้แดงประจำหน้าบ้านผบ.ตร.ซึ่งเป็นการตรวจประจำวงรอบปกติแต่ครั้งนี้ไม่พบเห็นตำรวจเข้าเวรยามที่ป้อมทางเข้าบ้านก็ซึ่งมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ดงก็เลยสงสัยและเข้าไปชะเง้อดูพบว่าตำรวจที่เข้าเวรเนี่ยเสียชีวิตฟุบกับตรงที่เกิดเหตุแล้วก็เลยแจ้งไปยังพันตำรวจโทศักดิ์ชัยบูเจริญผู้รองผู้กับปสพเมืองระยองแล้วก็หน่วยกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือทราบชื่อว่าท่านคือดาบตำรวจธงพลธงกิ่งชื่อจริงธงพลนามสกุลธงกิ่งเป็นผบ.หมู่กองกับการสืบสวนภูธรจังหวัดระยองปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ได้สติก็เลยส่งโรงพยาบาลต่อมาผู้บัญชาทราบข่าวก็เดินทางไปเยี่ยมทราบว่าผู้หมดสติเนี่ยอยู่ ICU ก็ช่วยเหลือแล้วแต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้สาเหตุเกิดจากอะไรยังไม่รายงานนะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ว่ามีพิธีรดน้ำศพวันนี้ตอนบ่าย3ที่วัดโขดทิมธาราม
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ตัวจริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานคร

0: ก่อนรอบทิศอันดับ5
1: มาทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนะครับนะพี่นวพรนะครับดีเจก็สนุกเกินจังดงพี่บอยสุดหล่อ
2: ขอบคุณครับ
1: นะครับสรุปว่าอายุเท่าไหร่ครับ
2: ซื้อหวยบอกความจริงไปซื้อหวยดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟัง
1: ซื้อหวยถูกปีนี้ย่างเข้าเดือน6ฝนกระตก
2: พังครับนี่มันเพลง
1: 43ครับพี
2: ่ดูแก่แล้วลุง
1: เขาเรียกว่าอยู่ในวัย
2: เรียกว่าลุงได้ยัง
1: เอ้ยอะไรลุงอะไรแล้ว
2: ลุง
1: ลุงแล้ว70
2: ไม่อ่ะพี่ว่าได้แล้วลุงอ่ะ
1: เอ้
2: าก็ไปอาเจกแล้วนี
1: ่ดิจะเล่าวันนั้นไปโรงเรียนนะไปโรงเรียนที่แถวลาดกระบังแล้วไปทำข่าวแล้วก็ต้องไปไอ้วอล์กพ็อปเนี่ยเก็บเสียงนะก็ไปสัมภาษณ์เด็กนักเรียนม.6สัมภาษณ์เสร็จน้องคนนี้เขาก็เรียกเพื่อนมึงแบบสุภาพหน่อยกันนะแกมานี่
2: เ
1: ร็วมาสัมภาษณ์กับคุณน้าเขาจะได้ออกทีวีอุ้ยเราฟังเราก็ถึงวัยที่เด็กเขามองเราว่าแบบ
2: เป็นน้า
1: คุณน้าด้วยนะคุณน้าเขามาเร็วมาออกทีวีคุณน้าสัมภาษณ์มึง
2: คุณน้านี่ก็น้องแม่เนาะน้องพ่อเนาะ
1: ขยี้อีก
2: เฮ้ยแต่ขนาดเด็กมอะไรนะเด็กปออะไร
1: ม .6
2: เด็กม .6 เรียกน้า
1: เด็กม .6 เรียกคุณน้า
2: เข้าไปโรงเรียน
1: เขาไม่เรียกเราพี่แล้วไงเราก็นึกว่าเราเรียกพี่ตัวเองเรียกตัวเองพี่เด็กเขามองเราว่าแบบว่าเหมือนเป็นรุ่นคุณพ่อเขาแล้วมั้ง
2: ถ้าเราไปโรงเรียนประถมเนี่ยก็ต้องเรียกลุงล่ะอ่ะถูกไหมล่ะถ้ามัธยมเรียกน้าถ้าไปประถมเรียกลุงอ่ะ
1: ลุงมันก็ได้นะดุงคุณพ่อ
2: จริงป่ะ
1: มั้ง
2: แล้วที่อุเสียเอาเข็มเข้าหน้าต้องไม่รู้เท่าไหร่หรือมันเอาไม่ได้
1: ไม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ละ
2: เฮ้ยคนเราดูเขาบอกว่าดูความแก่ตรงไหนหรือว่ามีกลิ่นแก่จริงจริง
1: กล
2: ิ่
1: นแก่
2: มี
1: ไห
2: ม
1: ไม่รู้สิ
2: เขาดูตรงไหนเขาดูหน้าหรือแววตาเหรอ
1: ใช่ก็หน้าตาแหละภาพรวมทั้งหมดเนาะมาอันดับ5นะครับแม่ไปช่วยสุนัข5ตัวดีกว่าโดนขังไว้ในตู้เลี้ยงปลา
2: โอ้ยร้อนตายเลย
1: นะครับ
2: ใจร้ายจัง
1: เนี่ยท่ามกลางอากาศร้อนจัดอย่างที่พี่ว่าด้วยแถมในบ้านยังมีแมวอีก4ตัวโอ้โหกลิ่นนี่อับไปหมดเลยนะฮะวันนี้ตำรวจสภ.หนองฉางนะครับได้รับแจ้งก็ไปกับชาวบ้านเลยครับนะครับลงพื้นที่ไปที่ถนนสายหนองฉางทับทัน
2: ครับ
1: นะฮะที่อุทัยธานีไปช่วยสุนัข5ตัวโอ้โหมีในตู้ปลาเนี่ยมีแผ่นสแตนเลสสีดำนะคลุมมาไว
2: ้
1: แล้วก็เอาลังพลาสติกทับไว้อีกชั้นหนึ่ง
2: ร้อนเข้าไปอีก
1: นะครับแล้วยังมีหมาอีกหนึ่งตัวนอนเฝ้าอยู่ข้างนอกนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในตู้เนี่ยมีกระมังใส่น้ำเอาไว้ให้พวกเขาเนี่ยได้จิบกินนะครับแต่ไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย
2: ก็กินจนหมดร้อนไง
1: ใช่นะฮะแต่ละตัวเนี่ยลิ้นห้อยออกมาหมดเลยนะครับเจ้าของห้องนะฮะก็ไม่อยู่นะชาวบ้านก็มามุงดูกันว่าใครทำไมใจร้ายอย่างนี
2: ้
1: นะครับอ่ะก็ในที่สุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าทางเจ้าของสุนัขนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาถึงห้องนะฮะเขาบอกว่ามาเช่าห้องเนี่ยได้2คืนเอาสุนัข6ตัวมาจากบ้านซึ่งตอนเช้าเขาต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะกลัวสุนัขเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรบกวนผู้เช่ารายอื่นๆเขาก็เลยเอาสุนัขไปขังไว้ในตู้กระจกในตู้เลี้ยงปลาแทนทีนี้คนผ่านมาเห็นแล้วคนเห็นได้ไงเนาะมีคนไปแจ้งนะครับตำรวจ
2: ก็เหมือนกับวางไว้ริมๆอ่ะแล้วเห็นก็ในกระจกตู้ปลามันตู้ปลาใสอ
1: ่
2: ะ
1: นะครับอ่ะทางเจ้าของห้องเช่าก็เลยขอให้ทางเจ้าตัวเนี่ยนะครับรีบๆเปิดห้องแล้วก็เลยช่วยเหลือนะฮะเช่าห้องเดือนละ 2,000 นะครับคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งทางหอด้วยนะว่าจะมีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยทางหอเขาเลยขอยกเลิกสัญญาไปนะเขาก็ต้องพานี่แหละอพยพน้องหมาทั้งหมด6ตัวแมวอีก4ตัวไปหาห้องเช่าใหม่อยู
2: ่
1: แล้วเดี๋ยวปัญหามันก็ต้องวนๆไหม
2: ครับ
1: พอตัวเองต้องออกไปทำงานแล้วทำไงฮะ
2: ก็บางทีถ้าไม่สามารถดูแลเขาได้ก็อย่าเลี้ยงเลยดีกว่าเนาะ
1: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: คุณฟังฮะข่าวนี้ดีกว่าเขาบอกว่าขนลุกซื้อรถมือ2เจอเสียงปริศนากระซิบข้างหูคุณฟังฮะเสียงมาจากไหน
1: ครับ
2: คือท่านนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเฮียเปียก หรือว่าคุณพานุมาเจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยนี่ผมรู้จักนะท่านนี้เคยคุยกันเขาได้รับการร้องเรียนจากคุณวีรพงศ์อายุ34ปีรุ่นด้ง
1: ใช่
2: ด้งเป็นพี่เขาเขา34ด้ง43คนนี้เป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านในอุดรธานีเขาไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตสีแดงมือสองจากเต็นท์รถแห่งหนึ่งที่จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็มาตรวจสอบเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเคยถูกใช้ขนยาบ้ากว่า3,200,000เม็ดในคดีใหญ่เมื่อปีที่แล้วคุณผู้ฟังฮะนายเอ็มบอกว่าหลังซื้อรถมาได้ไม่นานก็นำรถไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนปกติไม่มีจุดผิดสังเกตใดๆกระทั่งเขาเนี่ยนะเอารถไปเปลี่ยนฟิล์มกองแสงเนื่องจากเพราะว่ามีรอยกรีดบริเวณกระจกหน้าระหว่างที่ช่างกำลังเปลี่ยนฟิล์มเนี่ยได้ถอดรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นรูปพ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีปทุมมาออกมาวางไว้บนคอนโซลรถหลังเปลี่ยนฟิล์มเสร็จก็ขับรถออกจากร้านเจ้าของเนี่ยนะแล้วก็ยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเพื่อขอให้ธรรมาค้าขึ้นแต่จู่ๆกลับได้ยินเสียงผู้ชายมากระซิบข้างหูอย่างชัดเจนว่ารถคันนี้มันขนยามารถคันนี้มันขนยามาทำให้เขารู้สึกตกใจอย่างมากขนาดนั้นอยู่บริเวณแยกบ้านจันทร์แล้วก็เลยจอดรถข้างทางแล้วก็ไลฟ์สดก่อนนำชื่อรุ่นและทะเบียนรถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าคุณผู้ฟังฮะทำเอาขนลุกอย่างมากเพราะพบข่าวเก่ารถคันนี้เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หน้าพระรานสระบุรียึดยาบ้าพร้อมเขาบอกว่าจำนวนมหาศาลเลย3,200,000เม็ด8กระสอบเพราะว่ามันไปเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางตรงโค้งเลิศจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22มิถุนายนปี68ดงเสือหางทะเบียนสิ22มิยอปี68สระบุรี
1: คันนี้อ่ะ
2: คันนี้เลยเพราะว่าในข่าวไม่บอกคุณผู้ฟังต้องถามแน
1: ่
2: เมื่อตรวจสอบสภาพข่าวตรวจสอบจากข่าวเก่าเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกขนลุกไปอีกเพราะร่องรอยหลายอย่างในตัวรถตรงกับภาพข่าวทั้งหมดทั้งรอยแตกในห้องโดยสารร่องรอยถุงลมนิรภัยที่เคยทำงานรวมถึงคราบสีแดงคล้ายเลือดที่ยังติดค้างตามซอกรถโอ้โหนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบประวัติการครอบครองรถยังพบว่าก่อนโอนกรรมสิทธิ์มาถึงตนเนี่ยเคยมีชื่อบุคคลเป็นทหารอากาศคนหนึ่งถือครองรถคันนี้มาก่อนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการครอบครองและกระบวนการนำรถออกมาจำหน่ายหลังพัวพันคดียาเสพติดใหญ่พอทราบเรื่องเนี่ยจึงติดต่อไปยังเต็นท์รถแล้วก็ส่งหลักฐานและข่าวให้ตรวจสอบเต็นท์รถเนี่ยตอบเพียงว่าไม่ทราบประวัติมาก่อนแล้วก็เลยส่งคลิปวิดีโอเนี่ยขณะเจ้าของเต็นท์เนี่ยกำลังร่วมงานสังสรรค์กับบุคคลมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครมาให้ดูซึ่งยอมรับว่าไม่เข้าใจเจตนาของการส่งคลิปดังกล่าวมาก็ยิ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจเพราะมองว่ารถคันนี้มันมีประวัติว่างั้นเถอะล่าสุดก็เลยเอาหลักฐานไปที่สภ.เมืองอุดรธานีแล้วก็ยืนยันว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็พร้อมจะใช้รถต่อนะแต่ถ้ามันไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องก็ซื้อมาถูกอ่ะเออก็ขอเงินแค่ขอเงินคืนแหละว่าอย่างนั้นเถอะส่วนเสียงกระซิบข้างหูเป็นใครไม่รู้แต่ที่พี่สังเกตคือมีรูปปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าปทุมมาเนี่ยอยู่หน้ารถมีทะเบียนไหม
1: ข่าวยังไม่มีสำนักไหน
2: ลงเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เดี๋ยวลองไล่ดูภาพไปอยู่นะพี่ว่าเขาจะมีแบบถ่ายแบบเฉียวๆมาให้เห็นไหม
2: เออเดี๋ยวผมไปเซิร์ชข่าวเก่าดูให้คุณฟังฮะถือว่าโค้งสุดท้ายแล้ววันจันทร์นี้มาแล้ว
1: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เห็นล่าสุดเนี่ยนะฮะต่อเนื่องจากข่าวพี่บอยเมื่อสักครู่นะตำรวจเตรียมไปค้นเต็นท์รถกันนะครับว่าเอารถคันนี้เนี่ยนะครับมาขายได้ยังไงนะฮะก็ความคืบหน้านะครับโอ้เอาเปิดไม่ขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เป็นไร
2: ผู้คนกำลังลุ้น
1: เออ
2: ผู้ฟังลุ้นใหญ่
1: ไม่มีมันไม่มีทะเบียนด้วยแหละนะฮะก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับไม่เอาดีกว่าไม่เอาน
2: ี่คืออะไรกลัว
1: ไม่แต่เรื่องนี้ก็ขนลุกเหลือเชื่อมกันนะ
2: เออนะฮะก็ไม่เชื่อเป็นเรื่องขับเป็นโอ้โหแล้วมันมาได้ยังไงอะ
1: ครับผม
2: เหมือนมีคนไปเซิร์ชในให้ถาม AI กันเพียบเลยนะหาทะเบียน
1: ใช่ไหมเออนะฮะ
2: โอ้เจอไหมโด้ง
1: อ่ะผมเปลี่ยนเป็นข่าวนี้เลยแล้วกันเพราะว่าอาจจะได้ทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ลักลอบนะครับขนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามานะวันนี้เนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยนะฮะเขาจับสินค้าที่ลักลอบขนมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ400คดีมูลค่าความเสียหายทะลุ100ล้านนะในห่วงเวลา6เดือนเนาะเขาสรุปคดีให้ฟังนะครับสิ่งที่เขากังวลที่สุดตอนนี้คืออะไรไหมคุณฟังเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบเปลี่ยนรูปแบบนะฮะมันมาในลักษณะที่ดูแทบไม่ออกอ่ะว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า
2: ครับ
1: นะครับก็วันนี้เองนะครับทางรองอธิบดีกรมศุลกากรนะครับท่านบอกว่าเนี่ยปีงบประมาณ69เนี่ยนะครับครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสามารถจับ400คดีมูลค่าความเสียหายนะครับ100ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรต่างๆนะที่เข้ามาตามด่านศุลกากรทั่วประเทศเนี่ยนะฮะแอบลักลอบเอาของหนีภาษีเข้ามานะครับก็มีความผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายโดยเฉพาะพวกยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆและที่อย่างที่บอกฮะที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ทางกรมสูงเขาจับตาแล้วก็เป็นห่วงพิเศษก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่มาแบบบางทีเป็นหุ่นยนต์บางทีพวงกุญแจนะเจ้าหน้าที่อาจจะเหมือนกับดูไม่ออกดูไม่ออกรวมไปถึงเด็กๆด้วยนะอันตรายมาก
2: อ่ะสำหรับทะเบียนรถมาแล้วฮะ AI คนให้เราได้ใครหายเราไม่ได้ AI ทำให้เราได้หมด5กไก่6837
1: อ้าว
2: นะ
1: ครับ
2: 87ไปแล้วขออภัยงวดก่อน837ด้วยตรงๆเลย387ด้วยนะ
1: รอๆ
2: ใคร
1: มีดวงก็ลุยเลยนะครับ
2: เดี๋ยวลืมส่งภาพไปพรุ่งนี้ไว้ด้วยนะทำบุญ
1: นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระฉฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยขั้นพื้นฐานรวมทั้งการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเฉียนทองเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอาทิข้าวสารนมกล่องจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาปลากระป๋องน้ำมันพืชซอสปรุงอาหารแชมพูสระผมสเปรย์กำจัดยุงและน้ำยาล้างจานแก่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับนำไปใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนกับใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระรับชมการแสดงชุดสดุดีพระบรมบีพระราชินีซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินเสร็จแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนมอบสิ่งของที่ระลึกซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียนเพื่อนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อไป ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนคณะครูรวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารอร่อยและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีรายการอาหารประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำข้าวมันไก่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระได้เยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอธิฐานใบไม้มหัศจรรย์สร้างงานสร้างอาชีพฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยฐานไข่เค็มใบเตยการทำกล้วยตากและฐานการทำบานาน่าป๊อปซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับฝึกกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะการบรรจุพันธุ์การคำนวณต้นทุนกำไรซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่สำคัญให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐมสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม2538เมื่อปี2531นายถาวรอมรประกาศได้มอบที่ดินจำนวน36ไร่2งานให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อมามูลนิธิได้มอบที่ดินดังกล่าวให้แก่กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคโดยการจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแบบอยู่ประจำโดยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจำนวน202คนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่จำนวน92คนข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังโดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมการแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตในวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน231คนได้โลหิตจำนวนรวม 13,950 ซีซีทั้งนี้สำหรับการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในครั้งนี้มีกำหนด3วันคือระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคม2569รวมการบริจาคโลหิตทั้ง3วันมีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนรวม488คนได้จำนวนโลหิตรวม 215,000 ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนและทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชปฏิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป
7: จบข่าวในพระราชสำนัก
11: สนับสนุนข่าวโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สามเพลงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวงามทั้งสามนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับน้องนัทมาริสานะครับมีสวยจนล้นนะครับกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับรวมถึงสาวยโสธรจากพี่หนูมิเตอร์นะครับอันนี้ก็เปิดมาต้อนรับนะครับสาวงามจากทั่วประเทศเลยนะครับชาวคณะของเรานะฮะก็หน้าตาดีทุกระดับประทับใจนะครับอายุมากอายุน้อยก็งามงามนะครับเราต้องอวยพรกันเองนะครับเพื่อความสุขของพวกเรา ลูกวีครับผมจัดไปรัวๆ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็ขออนุญาตแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะครับนะชาวคณะก็ฟังเพลงสวยๆนะครับนะมันเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยมันเป็นช่วงพักผ่อนแล้วเนี่ยเราต้องมีความสุขนะฮะแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศนะผมคิดว่าค่ำๆแบบนี้เนี่ยอากาศน่าจะเย็นสบายนะครับชาวคณะก็เปิดพัดลมนะครับแล้วก็บางบ้านนี่เปิดหน้าต่างไปก็มีดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วเปิดเพลงเพราะๆพลิ้วๆเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียจัดให้จัดเต็มนะครับวันศุกร์แห่งชาติเฮียจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็ฟังเพลงสวยๆไปด้วยนะครับแล้วช่วงนี้ฮะเห็นเขาบอกมานะครับว่ามี FC จากทั่วประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาขอเพลงกันนะครับตอนนี้มีจากนครศรีธรรมราชนะฮะจากกาญจนบุรีจากบึงกลุ่มจากประจวบก็มาแล้วก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับนะแล้วก็แม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับ2ทุ่มถ้าแม่นอน2ทุ่มเนี่ยแม่จะไปตื่นตีหนึ่งเลยนะครับโอ้โหคืนนี้ยันเช้าเลยครับแม่ครับแม่อย่าเพิ่งนอนครับแม่ไปนอนดึกๆหน่อยนะครับตอนนี้มาเล่นกับเฮียก่อนแวะเข้ามาขอเพลงมาโรสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับ เอาเรียนเชิญแม่ๆก่อนรวมถึงพี่ๆด้วยนะครับผมว่าเป็นช่วงพักผ่อนละนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนี่ก็คงอยู่บ้านนะครับแต่ก็มีบางส่วนครับหลายๆท่านก็อาจจะกำลังเดินทางอยู่นะอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเอาไปจะไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขับรถไปฟังเพลงสวยๆไปนะครับถ้ารถติดอะไรก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับแต่ตอนนี้ก็อย่าลืมครับรีบเข้ามาทักทายกันนะฮะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่เดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนนะครับมีพี่สิริพรพี่บุญเรียนนะครับมีพี่รวมมิตรแสงพี่สุนีพี่แอลผักดองนะครับมีคุณอ้อนะครับคุณอรพินนะคุณมารุตนะพี่บัวคําน้องมังกรพี่มกรานะคุณวนิดาพี่ลำดวนพี่มีมีมี่นะครับพี่ลูกปัดนะครับมีคุณว่าไงสุดสวยนะครับพี่ทวินนะครับแหมชื่อเท่มากเลยฮะแต่ละท่านพี่หนูริ่งนะครับนะพี่ชำนาญพี่บัวคำไบตี้นะครับพี่วิจิตพี่ปุญญวัฒน์พี่จิราพรนะครับมีคุณดาวนะครับพี่อินแทนพี่จุ๊บแจงคุณวีนานะครับมีพี่ยองพี่อาทิตย์น้องกัญญาน้าเมย์น้าเมย์อย่าแอบนะครับคุณรัติยานะครับพี่ละไอแล้วก็พี่รุดีนะครับนะชาวคณะของเรานะขออนุญาตดูทางคอมเมนต์นะครับน้องไหมนะครับนะมีพี่ขาวดอนพี่พิเชษนะครับพี่สุนีบอกว่านอนฟังเพลงฝนตกนะที่จังหวัดตรังนะครับโอ้โหได้บรรยากาศมากๆครับลูกพี่นะมีพี่ขวัญพี่ชัยก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะที่รักของเราก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันพี่สวัสดิ์คามพี่เกศรนะครับพี่ประคองนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยวันนี้มาแทนน้องสายนะครับอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่เข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-2481366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดโลดกดโลด
1: เอาละครับทุกคนเตรียมตัวสนุกกับเพลงนี้กันได้แล้วแต่ก็ยังนึกไม่ออก

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: ครับพี่สมศักดิ์นะครับ
2: ครับผม
1: ครับพี่สมศักดิ์ที่ประจวบอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้อากาศดีมากเลยฝนไม่มีเลยครับน้องดีครับ
1: ครับโอ้ไม่มีฝนเลยเหรอครับพี่ประจวบพี่สมศักดิ์
2: ไม่มีเลยครับ
1: ครับแล้วอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวประจวบครับพี
2: ่ก็ร้อนมั่งเย็นมั่งอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับผม
1: โอ้แต่แค่ไม่มีฝนเฉยๆเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ครับครับแล้วช่วงค่ำๆนี้มีภารกิจอะไรต้องทำต่อไหมครับพี่สมศักดิ
2: ์ไม่ครับผมมาผมก็พักคอ
1: ครับ
2: ผมก็วาง แผนครับ
1: ก็ฟังเพลงสวยๆนะพี่เนาะ
2: ใช่ครับผม
1: ครับผมเอาได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเข้ากับบรรยากาศดีครับพี่
2: คนช้ำที่อัมพวาครับ
1: โอ้ขอเพลงหล่อมากเลยนะครับพี
2: ่ครับก็ไปเปิดนะเพราะขอเพลงให้น้องชายส่วนสีนะครับ
1: ครับ
2: ขอเป็นไม้ร้อยไวๆนะครับผม
1: ครับผมโอ้คนนี้เก่งมากเลยร้องเพลงก็เพราะครับ
2: ครับเขาอยู่ในการเดียวอยู่กระทรวงกลาโหมกับผมครับแต่ผมก็เสียงนะครับ
1: อ๋อครับผมได้เลยนะครับแล้วขอเพลงคนช้ำที่อัมพวาจะมอบให้ใครไหม
2: มอบให้น้องชายส่วนสี
1: ครับ
2: ครับผม
1: คนเดียวเลยเนาะ
2: ครับก็ให้หลังใหม่ด้วยนะครับแป้งโกะครับ
1: แป้งโกะด้วยนะ
2: ครับผมครับ
1: ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สมศักดิ์มากเลยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมรักจริงเช่นเดียวกันครับผม
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำ

0: จัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: on life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ฝั่งนี้มือหนึ่งแล้วก็จีบอันนี้มือเดินเดินเดินเดิน
3: เดิน
2: อ่า

0: ปรบมือนะครับผมนะฮะนี่คือวอลลมฝากรักนะจากแนนซี่ท็อปไลน์นะก็เป็นงานครบรอบ18ปีลูกทุ่งมหานครนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะ
1: มหานครไลน
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับมาครับลูกพี่วันนี้คึกคักนะฮะแหมช่วงเรียกว่าช่วงค่ำๆนะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วนะครับผมมาเพิ่มความสุขให้ลูกพี่ดีกว่านะครับนะมาพูดถึงเรื่องของอากาศยามค่ำคืนบ้างกรมอุตุนะครับล่าสุดอัปเดตตอน 18:00 นนะว่าช่วงค่ำๆวันนี้หวังว่าชาวคณะจะเย็นฉ่ำนะครับนะภาคเหนือนะครับวันนี้ฝนตกนะฮะช่วงค่ำๆนะอาจจะมีนะครับ 60% นะครับแล้วอากาศเย็นสูงสุดนะเย็นต่ำสุดสิไม่ใช่สูงสุดเย็นต่ำสุด22องศานะครับภาคอีสานนะครับมีฝนตกประมาณ 60% นะครับอากาศเย็นเจี๊ยบเลยนะครับ22องศานะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับอากาศเย็นสุด25องศานะครับแล้วก็มีฝนตกนะฮะอาจจะมี

ุดเนี่ยอยู่ที่26องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็เย็นสุดเนี่ยประมาณ24องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 60% นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็โอ้นี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศานะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไปซื้อกันเลยค่ะ
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันโมเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักๆ
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้คักฝาย
6: ยำยำจัมโบ้
7: ชิโนโมโต
8: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
9: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สองเพลงนะครับก็เป็นชาวคณะที่เคารพของเรานะครับช่วยเลือกมานะครับเมื่อไหร่ใจก็รอนะครับน้องจักรจันทร์อันนี้พี่หนูริ่งแนะนำมานะครับแล้วก็มีแรงก้อนสุดท้ายจากมนแคนแก่นคูนนะครับพี่ขาวช่วยผมเลือกมานะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะก็ส่งพลังนะครับให้พี่ขาวเนี่ยหายไวๆนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะครับเดี๋ยวเรามีพาเรดนะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่กดเข้ามาจองสายด่วนๆเบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เรื่องงานจากซูซูนะจ๊ะไข่มดแดงจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชพิธเนื่องในวันวิสาขบูชานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานวันที่31พฤษภาคมเวลา 20:39 น.เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันสำคัญของพระพุทธศาสนาโลกกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกันคลังยืนยันวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ที่เหลืองบจะถูกผลักไปคลอดโครงการช่วยเหลืออื่นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.โฆษกกระทรวงการคลังสรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่จะปิดลงทะเบียนในวันนี้เวลา 22:00 นว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้ว 26,200,000 สิทธิ์ยังเหลือสิทธิ์ประมาณ 400,000 สิทธิ์ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ60/40เป็นเครื่องมือหนึ่งจากหลายโครงการก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือเรื่องขนส่งและของพาณิชย์เรื่องขายสินค้าราคาประหยัดรถพุ่มพวงดังนั้นหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4,000,000สิทธิ์คูณด้วย4,000

0: าทเป็น 16,000 ล้านบาทก็จะนำไปช่วยเหลืออย่างอื่นไม่ได้เสียเปล่าโครงการ60/40เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านรายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือหากใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้เพียงแค่นี้ยังมีโครงการอื่นๆอีกผู้อำนวยการอนามัยโลกวอนขอทุนเพิ่มสู้ภัยอีโบลาในคองโกนายทีโดรสอัธนอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ชำนาญการขององค์การอนามัยโลกเดินทางถึงกรุงกินซาซาเพื่อประสานงานด้านการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพร้อมทั้งแจ้งเตือนว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามในการควบคุมโรคผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเนื่องจากปัญหาความไม่สงบและความขาดแคลนอาหารกำลังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ยากลำบากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้ยังได้กระตุ้นให้ประชาคมโลกสนับสนุนเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มเติมหลังจากที่ผ่านมาเพิ่งได้รับเงินทุนช่วยเหลือเพียงแค่ประมาณ1/3ของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดโดยระบุว่าหากปราศจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วการช่วยเหลือผู้ป่วยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับพี่แหม่มอ่อนนุชนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้อากาศแถวอ่อนนุชเป็นยังไงบ้าง
4: ร้อนค่ะ
3: โอ้ร้อนเหรอครับฝนยังไม่ไปเลยใช่ไหมครับวันนี
4: ้ยังเลยค่ะ
3: อ๋อนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงพักผ่อนแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ครับปกตินี่นอนดึกตื่นเช้าหรือยังไงครับพี่แหม่มครับ
4: นอนดึกตื่นเช้าค่ะทำงานละค่ะ
3: โอ้พรุ่งนี้ทำงานไหมครับ
4: พรุ่งนี้หยุดละค่ะ
3: โอ้พรุ่งนี้หยุดก็ฟังสวยๆสิครับพี่แหม่มครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้พี่แหม่มวันนี้อยากฟังเพลง
4: ดอกกระเจียวบานนะคะ
3: กองห้วยไรนะ
4: ค่ะ
3: ได้เลยครับพี่แหม่มงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: เนี่ยนำนะคะ
3: ได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้

0: พั
1: พ
0: น
1: ัน
0: ท
1: ท
0: ้
1: ้
0: า
1: าย ย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไม่ได้
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาม ด
0: ั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เย้ รอด เอาพี่แหม่มมอบปอไปใครดีชุดนี้
1: อันนี้แหม่มขอมอบให้กับพี่หันดุษไทยอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มอบให้เฮียด้วยแล้วก็ให้น้องหลังไมค์น่ารักที่สุดค่ะ
0: อ้าวได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แหม่มมากเลยนะ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: จ้า

0: วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะครับอุ้ยเพราะทุกเพลงนะครับผมมีดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะมีเจ้าดอกจำปานะครับน้องเมลนะฮะแล้วก็มีกุหลาบแดงนะครับพี่ไก่พนิพานนะครับรวมถึงงานจากเจ๊จินด้วยสาวทุ่งดอกจานนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของกระเทียมบ้างดีกว่านะครับอยู่ๆแวบขึ้นมาเลยนะกระเทียมนี่เขามีประโยชน์เยอะมากเลยนะครับนะทำพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหรือว่าใส่อาหารที่แบบแก้คาวเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะครับนะอันนี้ผมไปเซิร์ชมาจาก Google นะครับประโยชน์เยอะมากเลยนะมีแบบเด่นๆเลยนะครับเขาช่วยลดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับช่วยลดไขมันรวมถึงไตรกลีเซอไรด์นะครับนะแล้วก็ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตนะครับสารอะลิซินเนี่ยจะช่วยขยายหลอดเลือดนะครับทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นนะฮะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็แก้หวัดนะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อรานะฮะแล้วก็มีการช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกนะฮะอู้ประโยชน์เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงน่าสนใจคือวิธีการกินเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุดนะควรกินสดนะครับนำกระเทียมเนี่ยไปผ่านความร้อนสูงนี่จะเป็นการทำลายสารอะลิซินได้นะฮะก็คือจะสับนะฮะหรือว่าจะบดไว้ก็ได้นะครับนะก็คือสับให้ละเอียดนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะก่อนทานก็เป็นการกระตุ้นการสร้างสารอะลิซินด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณที่แนะนำก็คือควรบริโภคนะหรือว่าควรกินกระเทียมสดเนี่ยประมาณ 1-2 กลีบต่อวันนะก็ประมาณ1ช้อนชานะฮะก็เพื่อป้องกันผลข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะฮะของกระเทียมแต่จริงๆก็กินสลับไปผมว่ามันก็ดี

0: กับสุขภาพอยู่แล้วนะฮะก็ใครที่ชอบทานกระเทียมแล้วสุขภาพดียังไงก็เข้ามาบอกกันได้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: มากเลยนะครับผมนะฮะนี่คืองานจาก Sky Pass นะครับฟีเจอริ่งกับพี่มอสกระจรจารุกุลนะฮะ13รอน้องนะครับสังกัดนะครับดาการดาสตูดิโอนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่บิ๊กนะฮะกระจรจารุกุลฮะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่ก๊อกเรคคอร์ดนะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: พลงในชาของเรานะฮะก็มีชาวคณะเข้ามาขอเพลงด้วยนะครับไอ้ทุยนะครับจากแอลกอฮอล์ตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะฮะแล้วก็หลังไมค์นะครับพี่ต้นนะฮะจากจังหวัดอุดรนะครับก็ช่วยผมเลือกเข้ามานะครับแล้วก็มีนารีรำวงนะครับลำพึงนะครับผมนะจากวงฟูนะครับพี่จิตนะฮะก็ถามถึงมานะครับนะตอนนี้เพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเดี๋ยวจะเย็นแป๊บนึงครับแป๊บนึงขอทักทายลูกพี่แป๊บนึงครับแหมตกใจหมดเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ้าวนะครับอย่าวู้วามเดี๋ยวทักทายชาวคณะแป๊บนึงนะครับอ่ะตอนนี้มาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันนิดนึงนะครับนะตอนนี้มีพี่หนุ่ยนครศรีธรรมราชนะครับพี่วอนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะพี่น้อยจังหวัดแพร่พี่เปิ้ลอ่างทองนะครับป้ายาสมุทรปราการนะครับป้าแป๋วลาดกระบังนะครับพี่แสวงปัตตานีพี่สุริยานครศรีนะครับมีพี่ฟ้าพิษณุโลกนะครับพี่ออฟโคราชนะครับพี่สาวพัทลุงนะครับพี่ธงชัยจังหวัดตากนะครับพี่อัมพรอุตรดิตถ์พี่ตุ้มเม้งโคราชนะครับและมีพี่ต้นอุดรมีพี่วาสนาหัดใหญ่พี่สวิตกระบี่นะครับพี่บังเอิญสุโขทัยนะแล้วก็พี่มานพจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ชาวคณะของเรานะครับพี่แม็กกี้นะครับพี่จิราพรพี่หนูริงน้องนับดาวนะครับนะชาวคณะของเราน้ำเมย์นะฮะคุณแพทนะฮะก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์การคุณอนัสการด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตะป๊อปตะเปียก็ยังอยู่นะครับนะอ้าวช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเซิร์ฟกันจ้ะ
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่

กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่า

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: เหลียวเบิ่งหน้าเจ้ากะสีแพ้แว่ดังเจ้านี่กะสีแหมแหมสีผิวสีพันธุ์ของเธอกะสีผิวแลแลฟังคำเว้ากะเว้าเก่งคักแน่โอ้ยคอยละละมักเจ้าจนหัวใจหมดทางแก่ละละแม่สาวปากแป้อยากได้เจ้าไปเลี้ยงแม่คอยนี่ล่ะสิพาเจ้าไปกินลาบแง่เด้อแม่สาวปากแป้
1: กินเป็ดบ่เนาะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับชาวคณะที่ติดตามให้กำลังใจส่งพลังรัวสติ๊กเกอร์กันจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับนะเอาวันนี้ลาไปด้วยเพลงรู้จบหล่อละกันงานจากเรนโบว์จากความในใจรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะช่วงเวลาแบบนี้นะคะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยเนาะคุณผู้ฟังนะ29พฤษภาคมเนี่ยเดือนนี้มี31วันกำลังนั่งดูอยู่เออใช่นะพฤษภาคมทำงานลืมวันลืมคืนแล้วนะฮะก็เป็นศุกร์สิ้นเดือนเนาะโอ้โหหลายๆคนก็คงจะนะคะนะคืนนี้ยาวๆยิงยาวกันไปเลยคุณผู้ฟังนะคะไม่รีบนอนก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะเริ่มต้นชั่วโมงทักทายคุณผู้ฟังกับเพลงน่ารักเพลงสนุกแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็เป็นเพลงภาษาตายนะคะวันนี้น้องลูกโหนดนะวันนี้เป็นน้องลูกโหนดเริ่มต้นมากับตกหลุมรักนะคะงานจากวงทับ5แล้วก็ต่อด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้นี่พอได้ไหมคะชอบไม้กับบ่าวคนนี้นะคะจากพี่หนวดจิรพัฒน์แล้วก็นินธรรมรินเนาะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สันลกยาอานัทนั่นเองนะคะอุ้ยน่ารักตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็นะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะในหลายๆช่องทางของเรานะคะจองสายหน้าไมค์นะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิวฮิวใจที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366แล้วก็ข้อความนี่ข้อความทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย22:01โอ้โหวันนี้ไม่มีใครแซงคุณแม่อรุณได้หรอกแน่เขาไม้หนึ่งอะมาก่อนคนแรกสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโนบิตะของน้องไรอันการบัณฑิตนะคะแล้วก็มีเซิงโนบิตะเข้ามาอีกหนึ่งข้อความแล้วก็ล่าสุดจากน้องต้องระยองนะคะแนะนำงานเพลงใจบ่มักดีนะคะของพ่อใหญ่ไหมไทยเด้อนะคะขอบคุณมากๆทาง SMS ก็ทักทายเข้ามาหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะคุณผู้ฟังขาที่เพจ LTM FM 95นี่ขออนุญาตทักทายก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อความจะอันตรธานหายแล้วก็นะเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกเอ้ยยังไม่ได้ทักเลยอะนะคะสวัสดีพี่กฤษมนพี่มดสดชื่นโอ้โหแค่อ่านชื่อก็สดชื่นแล้วนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็พี่สมชายพิมพ์วันเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับผมน้องลูกตาลคนสวยนะคะพี่จ่อยนครพนมอันนี้คือชื่อจริงใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าชื่อที่โทรเข้ามาชื่อในวงการนะ คือพี่จ่อยนครพนมนะบอกว่าขอเพลงตั้งใจมาหลอกของพี่เดวิดอินทีหน่อยโอ้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พรชัยจาทองด้วยค่ะทักทายนะคะเพิ่มเติมพี่ธวัชชัยนะสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยฝากถึงคุณยิ่งลักษณ์สนน้อยที่อยู่ทางสารยาด้วยนะครับนี่ฝากความคิดถึงผ่านสื่อเอ้ยโรแมนติกมากแล้วก็สวัสดีพี่สุพจน์นะคะพี่ชัญญาพี่แก้วคุณแม่ทันพิชาน้องนายบอยเนี่ยค่ะพี่ฟ้าพี่เสมอดอยบอกดีเจสวยจังวันนี้หน้าเต็มนิดนึงค่ะเพราะว่าวิ่งหลายจ็อบพี่เดือนเพ็ญนะคะน้องเดี่ยว .com ด้วยบอกวันนี้พี่ลูกตาลสวยจังเลยขอบคุณนะครับมีใครอีกน้องแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบค์นะคะแล้วก็ล่าสุดมีพี่วิรันทิพย์นะคะพี่นิรุธแนะนำงานเพลงตี3ของน้องบอสธีรพงษ์เข้ามาด้วยแล้วก็พี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะรับฟังทางวิทยุนะคะหรือจะทางออนไลน์ก็นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยคุณผู้ฟังวันนี้คือวันศุกร์ด้วยวันศุกร์อะไรนะเขาจะบอกว่าวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์แห่งชาติเนาะยิงยาวได้เผื่อว่าเสาร์อาทิตย์
ไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานไม่ต้องตื่นเช้าไปเรียนไปทำธุระอะไรอย่างนี้นะคะก็อยู่ดึกหน่อยผ่อนคลายกันด้วยงานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนาะสายชิวฮิวใจนะคะนะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์ก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยวันนี้น้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่นะคะ022481366นะคะฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับแอปพลิเคชันของเราใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะคุณผู้ฟัง MCOT Connect นะคะมีแอปเดียวเนี่ยรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเราเลยนะไม่ว่าจะฟังเพลงแนวไหนนะลูกทุ่งกับ FM 95เพลงสากลก็ Met 107นะคะหรือจะฟังข่าวก็ที่ 100.5 หรือจะเป็นทางเรื่องของกีฬาก็ Active Radio 99นะคะอ๋อมีทักทายมานี่เขาบอกว่า Hello Wake Up Application นี่นะคะทักทายทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาหลายช่องทางแล้วก็มีเพลงนะคะฝากมาทางหลังไมค์เยอะเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งงานเพลงแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงน่ารักน่ารักมีจังหวะนะคะพอให้ได้แบบขยับร่างกายกันกับเพลงลูกทุ่งใต้เนาะเป็นแบบอินดี้ใต้นะคะเดี๋ยวจะเพลงช้าเพลงใต้เหมือนกันเมื่อกี้มีแต่เพลงแบบเสียงจากหนุ่มๆนะพี่บ้าวนะคะหลายเพลงหลายคนจัดแบบเพราะๆเสียงจากสาวใต้บ้างแล้วกันนะคะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยพี่สายนะว่าวันอาสยามนะไปฟังเลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายสายเมื่อรออยู่แล้วจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่ดีนะ
2: ครับผม
1: อันนี้เราหน้าตาดีด้วยใช่ไหมคะเลยชื่อพี่ดี
2: ครับ
1: พี่ดีตอบครับ ก็ได้ครับนะคะโทรมาจากจังหวัดเลยเลยพี่ดีอยู่แถวไหนคะเนี่ย
2: อยู่แถวจังหวัดเลยครับผม
1: โอ้จังหวัดเลยฝนตกบ่จ้าจังหวัดเลยนั่น
2: วันนี้ไม่ตกครับ
1: วันนี้
2: เมื่อวานไม่ตกครับวันนี้ไม่ตกครับ
1: โอ้แล้วก็ฮ้อนบ่จ้าร้อนไหม
2: ครับร้อนอบอ้าวครับผม
1: ร้อนอบอ้าววันนี้นี่หนูก็ไปงานมาก็ร้อนร้อนนะพี่ดีนะกรุงเทพก็ร้อนเหมือนกันนะคะ
2: ครับผม
1: อ๋อเราเคยคุยกันแล้วเนาะพี่ดีเนาะ
2: เคยคุยแล้วแต่นานแล้วครับผม
1: แต่นานมากแล้วใช่แล้วนะคะแต่ว่าก็พี่ดีก็ยังติดตามรับฟังลูกทุ่งมหานครอยู่เนาะ
2: ฟังทุก24ชั่วโมงครับทุกวันทุกคืนครับ
1: โอ้
2: กลางวันก็ฟังครับฟังเพลงก็ได้ฟังข่าวนำครับ
1: ฟังเพลงก็ฟังฟังข่าวก็ฟังด้วยสุดยอด
2: ฟังทุกดีเจครับฟังทุกดีเจครับ
1: น่ารักมากๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: คร
1: ับ จ้าอ้าววันนี้ค่ะพี่ดีคะ1งานเพลงพิเศษพิเศษอยากฟังเพลงอีหยังจ้า
2: ฝากคำโคโฮดของสลีพรไพพงศ์ครับผม
1: เมื่อกี้หนูหาก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ดีมีฝากคำขอโทษนี่แหละแต่เป็นของพี่จินตลาแมนบอก
2: คนไหนก็ได้ครับผม
1: รอๆโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นของพี่จินตลาให้ก่อนเนาะวันนี้เนาะ
2: ครับผม
1: โอเคแล้วอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้หน้าไม้แล้วก็หลังไม้ด้วยครับทุกคนที่ฟังก้าวผม
1: โอเคมอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ดีมากๆเด้อไอโอเคค่ะสวัสดีค่ะมีกระตุกกระติกนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะคะสายชิวหิวใจจัดให้เลยกับฝากคำขอโทษ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ดีจากจังหวัดเลยนะคะก็คุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายหน้าใหม่เนาะนะคะหรือจะฝากเพลงเอาไว้นะคะตลอดทั้งชั่วโมงของเรานะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022481366นะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะตันมาเน้นย้ำนะคะสำหรับทริปการท่องเที่ยวดีๆนะคะที่คุณผู้ฟังนะคะที่ใครอยากจะแพลนว่าอุ๊ยนะอยากจะไปเที่ยวไปเที่ยวแบบที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับทาง FM 100.5 MCOT News นะคะเขาภูมิใจเสนอนะคะการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะของทริปนี้เนี่ยคือใครที่ไปร่วมทริปเนี่ยก็จะได้ร่วมทับความรู้นะคะไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่ก็จะมาบอกเล่านะคะเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดทั้งการเดินทางเลยนะคะเดินทางในครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางอย่างเนื้อระดับนะคะด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อเลยนะคะใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะใครสนใจก็รีบเลยนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076นะคะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจของทาง FM 100.5 MCOT News ด้วยนะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้มาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะมีสมาชิกเข้ามาและเพิ่มเติมทางเพจสวัสดีพี่นารีนะคะแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆมาให้ดีเจด้วยสวัสดีพี่เพลิงใจรักษานะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันทร์ด้วยนะคะพี่คนสร้างวัดบอกเพลงเพราะมากเลยนะคะคุณแม่ทิพพรนะคะสวัสดีค่ะพี่คมกริดด้วยนะคะบอกฟังอยู่ทางอุดรธานีนะคะฟังอยู่ทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่ศรีนวลแล้วก็แม่นวลรัตนกุลด้วยนะคะพี่ทัศนีนะคะพี่เบลเบดพี่พรไพพรไพรนะคะขอบคุณมากเลยนะคะข้อความไหนยังไม่ได้ทักทายรบกวนนะทางเพจก็พิมพ์เข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีข้อความตันอ่านไปไม่ค่อยถึงด้านบน มันไหลเร็วมากเลยโอ้ไหลนะไหลเร็วคุณแม่สารีสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่ไม่ใช่พี่สิน้องน้องสรายุทธ์นะบอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลคนสวยขอเพลงหน้าฮักขนาดเลยหน่อยครับ พูดจาดีนะเนี่ยแล้วก็สวัสดีพี่พงศธรกับน้องใบด้วยนะจ๊ะเอาละนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าฟังเพลงกันต่อเนาะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะจัดให้กับพี่วิทยาศรีสเกตด้วยเพลงนี้งานจากพี่ศรีไพรสารีวงศ์นอนกอดตัวเอง

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้ม่วนๆจวดๆกันเลยเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่ OA นะเขาแบบว่าเข้ามาทางติ๊กกะตอกด้วยเอ้ยจัดเพลงพี่ OA ดีก่อนช่วงนี้อีสานเมืองม่วนจ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยไทยเบาเมืองอีสานแลกอยากจุ่มแขน

0: เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงสารวัตรเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงสารวัตรเดี๋ยวลงอัดเดี๋ยวลงสารวัตรเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงแล้วลุกขึ้นสารวัตร
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

จัดให้เลยนะคะกับนอนฟังเสียงฝนนะคะงานเพลงเพราะๆเสียงหวานๆจากพี่ต่ายอรทัยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วแหละนะคะพอฟังเสียงฝนจากเพลงนี้รู้สึกว่าฝนจงตกฝนจงตก มันร้อนอะคุณผู้ฟังอยากให้ฝนตกมาสักหน่อยนึงให้รู้สึกแบบให้ได้เย็นกายเย็นใจนอนหลับสบายสักหน่อยนะคะเมื่อกี้ตอน เดินทางมาอสมทนะคะก็มีลงมาแบบมอดแมทนะจ๊ะง่ายไปภาษาเหนือนะมันลงมามอดแมท ฝนอ่อยอ่อยดูที่อ่อยอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังฝนมันแบบปรอยๆก็นึกว่าฝนจะตกซะแล้วให้เย็นซะหน่อยก็ยังไม่มาเดี๋ยวลุ้นคืนนี้เพราะว่าช่วงกลางวันมันร้อนซะเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟังจ๋านะแต่ว่าไม่ว่าเราจะร้อนแค่ไหนนะคะจิตใจเราก็ต้องเย็นไปก่อนนะคุณผู้ฟังเนาะเจอเรื่องราวมากมายใจร่มๆใจเย็นๆสร้างความสุขไปด้วยกันดีกว่านะคะโดยเฉพาะงานของเราครบรอบ22ปีนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะ31พฤษภาคมนะคะเราจะไปจัดกิจกรรมกับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะมีมอบของจำเป็นต่างๆให้กับน้องๆนะคะมีเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิล

0: ปินรวมถึงพี่ๆดีเจของเราด้วยนะคะศิลปินที่จะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นี่ครั้งนี้มีพี่ท็อปพัสุพัฒน์พี่โจโจ้โดมิเนนซ์พี่ปีเตอร์เฟอร์ดิฟายแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเจอกันเลยนะคะพี่จอยบิยอนนี่นะคะแล้วก็เหล่าดีเจของเราก็จะมีพี่จิ้งนะคะผอ.วาสุเลิศจันยานะคะเฮียมีคณะชัยแล้วก็พี่พิมพ์ด้วยนะคะพิมพ์ดามหานครนะคะกิจกรรมตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกานะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่จันทบุรีอยู่แล้วหรือว่าใกล้เคียงหรือนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะยินดีมากๆนะคะสามารถไปเจอกันได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะนำสิ่งของจำเป็นอะไรไปมอบให้กับน้องๆก็ยินดีมากๆเลยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ขอขอบคุณกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงที่พี่นันเพชรบูรณ์ฝากเอาไว้งานจากนวกะนะฮะกับคืนคำเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่2นะคะชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วนะคะจากโคราชพูดถึงโคราชก็คิดถึงหมี่โคราชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มีหมี่โคราชมาฝากไหมคะ
2: มีโคราชต้องรอครับผมนะรอเดี๋ยวส่งไปให้ครับผม
1: แซวเล่นค่ะพี่ออฟสวัสดีพี่ออฟนะจ๊ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้นะคะของกินเนี่ยนอกจากหมี่โคราชเนี่ยมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมพี่ออฟช่วยแนะนำได้ไหม
2: จะบอกให้เลยครับว่าโคราชหมูยออร่อยครับ
1: อุ้ยจริงเหรอ
2: จริงครับหมูยออร่อยแล้วก็กุนเชียงอร่อยครับผม
1: อ๋อหมูยอกุนเชียงเป็นหมูยอแบบห่อแบบใบตอง
2: ใช่ครับหมูยอห่อใบตองแล้วก็กุนเชียงเป็นแท่งอร่อยครับผม
1: นี่ได้เลยเดี๋ยวต้องลองเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าหมูยอเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงทางอุบล
2: ทางอุบลหรือทางอุดรใช
1: ่
2: ไหมฮะ
1: ใช่ไหมคะใช่ไหมอ๋อเหรอทางโคราชก็มีเหมือนกันนะ
2: มีครับมี
1: ค่ะแล้วก็กุนเชียงด้วย
2: ใช่ครับผม
1: พูดแล้วก็หิวเลยนะพี่อ้อมนะ
2: รอบเด็กใช่ไหมครับเกียดเกียดทุกตา
1: ฮะนั่นน่ะสิคือหมี่โคราชเนี่ยตันเคยไปงานอีเวนต์แล้วก็เราพยายามค้นหานะพี่ออฟตอนนั้นเนี่ยแล้วก็หนูก็ไปเจอร้านนึงที่เขาจะผัดจานต่อจานคือเราสั่งปุ๊บเขาถึงจะผัดเราก็จะสั่งได้ว่าเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยอย่างเงี้ยพี่ออฟแต่ว่าตอนนั้นนึกชื่อร้านคือจำไม่ได้หรอเพราะว่าไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็เลยคิดว่า
2: ใช่ร้านเจนเนอร์ตะโขกไหมฮะ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นร้านที่เขาบอกว่า เปิดมานานมากๆแล้วก็ใครไปก็ต้องไปแวะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็อยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองแล้วแหละ
2: น่าจะใช่ครับนะเจนเนอร์ตะโขกนะฮะเจนเนอร์ตะโขกนะคร
1: ับ อะไรนะคะอะไรนะ
2: เจ๊น้อยเจ๊น้อยตะโขกนะครับ
1: เจ๊น้อยอะไรนะชื่ออะไรต่อเมื่อกี้หนู
2: เจ๊น้อยกระโทกครับ
1: เจ๊น้อยกระโทกหรอ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โอเคเดี๋ยวหนูลองไปเซิร์ชหาว่า
2: เมื่อก่อนนะครับจะเป็นร้านเล็กๆตอนนี้เป็นร้านใหญ่มาก
1: โอ้ค่ะเป็นคูหาแบบอาคารพาณิชย์อ่ะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อาจจะใช่อาจจะใช่แล้วก็จริงๆอ่ะมีร้านที่ขายหมี่โคราชอร่อยๆเยอะมากๆแต่วันนั้นเหมือนแบบว่าเอ้ยเซิร์ชหาแล้วก็ไปเจอคือพอไปงานที่จังหวัดไหนอย่างเงี้ยนะพี่ออฟคุณผู้ฟังหนูก็จะพยายามแบบอยากจะไปชิมของอร่อยอะไรเงี้ยที่จังหวัดนั้นๆที่อำเภอนั้นๆอะไรค่ะก็ประทับใจ
2: มาโคราชทั้งใดครับผมอย่าลืมหมี่โคราชหมี่โคราชบ้านเองนะครับเด้อพี่น้องเด
1: ้อยนี่ถือว่าเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโคราชเลยนะพี่ออฟนี่นะ
2: ใช่ครับผมของแท้ครับผมของแท
1: ้โอ้ยชอบจังเลยชอบสำเนียงอ่ะไหนก็มาถึงขนาดนี้นี่เน่ๆๆๆพอได้มั้ยครับมันแปลกๆนะ
2: ครับ
1: โอเค1งานเพลงค่ะวันนี้พี่ออฟอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ครับผมฝนต้องสาบของตั๊กแตนชลดาศิลปินโคราชเหมือนกันครับผม
1: นั่นน่ะสิใช่เลยใช่เลยโอเคได้เลยค่ะ
2: วันนี้ฝนตกมากเลยครับดีเจฮะดีเจตุ๊กตาสวยๆครับ
1: โคราชหรอฝนตกหรอ
2: แรงมากเลยครับแรงมากทุกที่เลยครับวันนี
1: ้โอ้โหถึงว่าล่ะไปอยู่โคราชนี่เองไม่มาทางนี้เลยทางนี้ร้อน
2: ครับผม
1: โอเคจ้ะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ว่าพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: รสเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อะไรถูกใจใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุ ของอาการคัน
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ๊อฟมากๆเลยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ารักสดใสเลยนะคะพี่อ๊อฟจากโคราชนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะ4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคบอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบจี๊ดๆโดนใจ

0: จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมที่ชา
1: ค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชานะคะน้องเมย์เปิดให้แล้วนะเป็น2ผลงานเพลงค่ะไรอันการบดินทร์นะกลางดาวและอบอวลจากเล็กลัชเมศนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11ด้วยนะจ๊ะตอนนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมย์ทิชาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางพันดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วบาทหนึ่งนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแงะนะคะ79บาทจังหวัดตรัง80บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาทเฉลี่ยอยู่ที่81บาท50สตางค์ยางลูกขุนนะคะ87บาทขี้ยางก้อนถ้วย70บาทน้ำยาง82บาท20สตางค์ค่ะมีคนบอกว่าแกงเฝ้าดีเจคิดถึงพี่เมย์มากๆเลยเนี่ยแกงเฝ้าดีเจขอเพลงไม่จำนนใจใช่ไหมของหนุ่มกิตติกรหน่อยครับนะคะแล้วก็บอกว่าช่วงเพื่อนเพลงหวานขอเพลงคนกลางคืนลาบานูนด้วยกับครึ่งหนึ่งของชีวิตแอมสวรักษ์นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าช่วงเวลามันพอหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้มีคนขอเพลงหากันจนเจอมาด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอเพลงสวัสดีค่ะพี่เมย์ขอเพลงคลองเผินด้วยนะของพี่ต่ายรอไทยกับพี่ไผ่พงศธรนะคะเป็นคนร้องนะแล้วคนขอไม่บอกชื่อซะหน่อยหรอจะได้เขียนไงว่าไผ่พงศธรและต่ายรอไทยเป็นคนร้องแล้วก็เป็นคนขอ นะคะอ่ะนะคนหนึ่งนี่ขอกันหลากหลายเพลงนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะทั้งพี่แสวงปัตตานีพี่กรพัทยาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชพี่จ่อยนะคะจากนครพนมพี่จิ๋มจากชลบุรีพี่วันวิสานะคะจากสุโขทัยพี่ออฟโคราชประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่เดือนหน้าดูไกลจังพบกันใหม่เดือนหน้านะคะก็อย่าลืมฝากติดตามรายการเรื่องพบค่ำด้วยกันละกันนะช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมง15ถึง6โมง15ทางช่อง MCOT 30นะคะ HD นี่แหละนะก็ฝากด้วยกันละกันเนาะเมื่อกี้มีคนขอเพลงใช่ไหมบอกว่าขอเพลงกลางดาวไรอันกับบัณฑิตเอาแล้วเมื่อกี้หนูเปิดแล้วไม่ได้ฟังเลย เดี๋ยวตีเลย อ่ะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะกับเพลงหากันจนเจอสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 11และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเดือนหน้าเวลาเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ีบจะทน
1: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงของแม่ผึ้งผู้บุญดวงจันทร์นะครับกอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอำไพพงศ์แล้วก็ขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่นะครับจากพี่ต่ายอรทัยนะครับ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง FacebookLTM FM 95นะครับกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400สวัสดีครับไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่ส่งเพลงกันมาเนาะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับสวัสดีพี่สุฮอกเกนบูมพี่กบตาขอเพลง18ฝนจ้านี่พี่บางปลาพี่เอกชัยน้องไบสวัสดีครับหัวหน้าห้องของคุณครูเมนะครับมารายงานตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชณนครนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับหลังไมค์ของเราตอนนี้น้องแป้งกลับมาแล้วนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งกันได้เบอร์เดิมครับ02-248-1

0: 3666นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อกันอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันเราจะมาพูดคุยกันหน้าใหม่ขอเพลงกันหน้าใหม่ที่เบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5

0: โอ้โหครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณค่ะโอ้โหน้องทำไมออกมาอย่างนี้น้องไม่กลัวผีผักเหรอคะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อกี้บทเพลงกอดฉันนะครับจากคุณแม่อ้วนวารุณีสุนทรีสวัสดิ์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชิวฮิวใจหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับโกเล่เป็นไงบ้างสบายดีไหม
4: สบายดีครับผมอุ้ยสวัสดีนะครับไปถึงน้องปอภูเก็ตนะ
5: น้องก็ฟังทุกวันนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะบางครั้งไม่ได้โทรเพราะน้องทำงานสองที่แล้ว
4: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยแล้วแถวภูเก็ตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหมครับ
5: ตกค่ะเดี๋ยวพี่นุ๊กฝากบอกคิดถึงด้วยนะแล้วก็พี่นุ๊กด้วยนะคะ

0: นะ
1: ครับผมฝากบอกคิดถึงเหมือนกันนะเอาไว้วันหลังถ้ามีกิจกรรม95เจอกันได้นะ
0: ค่ะยินดีเลยค่ะพี่เพชรบอกเรื่องหน้านะพ
1: ได
0: ี่
1: ้
0: เพ
1: เล
0: ช
1: ย
0: รคะ
1: ครับ
0: น้
1: ผ
0: อง
1: ม
0: ดูพี่เพชรโพสต์งานของแม่พุ่มพวงวันที่11ถึง19นะน้องก็ติดตามอยู่นะน้องกดไลค์กดแชร์ให้อยู่นะ
1: ได้เลยนะครับถ้าน้องสะดวกนะมาหาพี่นะ11ถึง19นะ
0: คิดว่าพี่ที่เขาอยู่กรุงเทพอ่ะเขาก็ชวนอยู่เขาไปนะ
1: ครับ
0: เพราะบ้านเขาอยู่สิงห์บุรีค่ะ
1: อ๋ออยู่แถวสิงห์บุรีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ที่น้องที่เรียนหนังสือด้วยกันมาก่อนเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อใกล้ๆทับกระดานแถวแถวสุพรรณเนาะใกล้ๆกันเลย
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้ามันไปอ่ะมันน้องไม่ได้ว่างกันสามคนไงคะพี่เพชร
1: เข้าใจเลยนะครับผมเออนั่นแหละเสียดายเนาะถ้าแบบเออถ้าน้องสะดวกยังไงก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญนะครับผมได้ครับน้องปอแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
0: ของพี่ภูวศิษฐ์อะโจภูวศิษฐ์อะ
1: โจอีภูวศิษฐ์เพลงชื่อว่า
0: หม้อหุงข้าวค่ะ
1: หม้อหุงข้าวอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: ทุกคนเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับผมน้องปอ
0: พี่เพชรด้วยหลังไมค์ด้วย
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้น้องปอฟังนะ
0: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บพี่นุชเขาบอกว่าถ้าพี่เพชรเจอพี่ณเดชน์บอกด้วยว่าคิดถึงอยู
1: ่ได้เลยครับถ้ามีโอกาสได้เจอนะ
0: ค่ะค่ะแล้วป้าเป็นไงบ้าง
1: ป้าสบายดีเหมือนเดิมครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะยังตีกอล์ฟยังออกกำลังกายเหมือนเดิมเลย
0: พี่เพชรก็ดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี
1: ้ขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณมากมากครับเช่นเดียวกันนะครับน้องปอ
0: พี่เพชรถ้ามีตัวเล็กเมื่อไหร่เอามาฝากน้องนะเดี๋ยวน้องจะมีอนุบาล
1: มีตัวเล็กเมื่อไหร่เหรอโอ้ยจะมีตัวเล็กเมื่อไหร่ดีเนี่ยต้องหาคุณแม่ของตัวเล็กก่อนได้ไหมตอนเนี้ย
0: ไม่ถ้ามีเอามาฝากน้องก่อนนะ
1: ใช่ไหมเออนั่นแหละถ้ามีนะครับได้เลยครับน้องปอขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ขอบคุณค่ะพี่เพชร
1: ขอบคุณครับ
0: ติดตามตลอดนะ
1: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับน้องปอจากภูเก็ตนั่นเองนะครับนะภูเก็ตล่าสุดก็เพิ่งได้ไปมาไปร้องเพลงงานแต่งงานนี่แหละแต่ว่าเสียดายนะครับพอดีอีกวันนึงมีงานก็เลยแบบยังไม่ได้เที่ยวภูเก็ตยังไม่ถึงภูเก็ตเลยจริงๆนะคือการที่เราไปแต่ละจังหวัดเนี่ยผมอะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวเวลาไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราต้องไปให้ถึงทุกจังหวัดเออแบบจังหวัดนี้มีอะไรสารักเมืองอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับต้องไปให้ถึงนั่นแต่ว่านั่นแหละฮะยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงภูเก็ตนะครับเอาไว้สักวันหนึ่งไม่น่าจะนานนะฮะรู้สึกว่ามีพี่ๆหลายๆท่านนะครับมาจากภูเก็ตก็เพิ่งได้รู้จักกันเหมือนกันนะครับสักวันหนึ่งนะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิลฮิวใจต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายครับบทเพลงนี้ครับหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูสิทธิ์ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลัง

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผม18ฝนตามคำขอนะครับจากพี่เสือธนพลก่อนหน้านั้นนะครับคิดถึงพี่หน่อยจากพี่ออดคิริบูลใช่ไหมครับแล้วก็คิดถึงคนต้นทางพี่บิวกัลยาณีคิดถึงนะครับจากคุณอาหรือว่าอาจารย์รังออร์เคสตรานั่นเองนะครับจัดไปแห่งความคิดถึงเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยทาง Facebook นะครับ LTMFM 95สวัสดีไปถึงน้องลิซ่าสวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่กฤษดานะครับสวัสดีครับพี่ดารานะฮะพี่สวยพี่หนูสวยหนูสวยพี่โสพินนะครับพี่

ชัยยาทักทายนะครับพี่สาวขามน้องใบนะครับผมบอกว่าผมเพิ่งถ่ายคลิปเพลงนี้ลงเล่นไปเองนะครับอ๋อเพลงของคุณโจอี้แน่เลยนะครับใช่ไหมจัดไปนะครับเพลงอะไรนะหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับผมจะมีพาเรตเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็มาฟังเพลงกันยาวๆนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งนะครับน้องตอนนี้น้องแป้งรอรับสายอยู่02-248-1366นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือ Heal Life นะครับ Heal Life เนี่ยถามว่าคืออะไรนะก็คือเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ชอบวิ่งชอบเดินชอบลุกชอบนั่งที่แบบเวลาทำอะไรพวกนี้แล้วแบบเจ็บหรือว่าปวดอะไรเงี้ยครับต้องฟังทางนี้นะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักเข่าพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสุดคุ้มด้วยนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็นมูลค่า4ชิ้นเลยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะในราคาเพียง990กว่า990บาทเท่านั้นขออภัยนะครับ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: กลับมาในชั่วโมงที่สองนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนอะไรกันนิดหนึ่งนะครับมาเจาะชีวิตกันก่อนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆใช้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองบทเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงเพราะนะครับจากพี่ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับร้องแบบนี้มีอยู่คนเดียวนะจริงๆนะฮะจัดไปนะครับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์สังกัดพระเอกใหญ่9999นะครับอุ้ยสังกัดพระเอกใหญ่เลยนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์กี้พงศักดิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะครับจัดไปในช่วงของจอกชีวิตเดี๋ยวทำไมเล่นอีกรอบเนี่ยนะครับจัดไปบทเพลงสิทธิ์ของเจ้านะครับในช่วงของจอกชีวิตก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรอรับสายแล้วกันนะครับอย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามานะ022481366ครับที่น้องแป้งรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณอีกสักรอบนึงระหว่างรอรับสายเราไปฟังเพลงกันต่อครับจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับจัดไป
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับจัดไป2เพลงจบไปเมื่อกี้ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับมีพี่ต่ายรอไทยนะครับพักปอเป็นพิธีเชื่อในสิ่งดีเฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อจากท็อปพสุพัฒน์นะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตตอนนี้อยู่ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเฮ็ด
2: สวัสดีครับพี่พักบุ้ง
3: ค่ะไม่ได้โทรหาน้องคิดตั้งหลายเดือน
2: หลายเดือนเลยเนาะ
3: ค่ะ
2: จริงๆนะครับพี่ประบุ้งเป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้สบายดีนะครับ
3: สบายดีอยู่ค่ะ
2: ครับ
3: เรื่อย
2: ๆครับผมแล้วตอนนี้พี่อยู่แถวไหนพี่ตอนนี้
3: อยู่หนองจอกมินบุรีค่ะ
2: อยู่แถวมินบุรีเหมือนเดิมเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะ
2: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี
3: ่อยากฟังเพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันใช่ไหมน้องเฮ็ด
2: ใช่เลยนะครับอุ้ยชอบมากเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมาก
3: ใช่มันฟังแล้วมันซึ้งเนาะ
2: ใช่ไหมถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเพลงสตริงยุคประมาณ 80-90 เนี่ยเนาะมันแบบมันแบบความหมายหลายๆอย่างทำนองด้วยมันกินเข้าไปในใจเลยนะ
3: ยุคพี่พึ่งเปล่า
2: ใช่ครับ
3: ของคุณแม่ของน้องเพชรเนาะ
2: ใช่ครับรุ่นเดียวกันเลยพี่กี้อริสมันนะครับรุ่นเดียวกันเลย
3: ใช่ค่ะ
2: นะฮะ
3: คิดถึงแกเน
2: า
3: ะ
2: ใช่นะครับผมอ่ะก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดบทเพลงนี้ให้นะฮะใจไม่ด้านพอจากพี่กี้อริสมันก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำไม่ได้เลยค่ะน้องเพชรฟังอยู่แต่จำไม่ได้มันยาวเหลือเกิน
2: เข้าใจมันยาวมากๆนะฮะเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ได้ค่ะ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อาจจะอร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่ประบุ้งอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี
3: ้มอบให้ทุกๆคนเลยค่ะน้องเพชรที่ฟัง FM 95ในขณะนี้ค่ะ
2: ได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะน้องเพชร
2: ครับขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่ปักบุ้งมินบุรีขอเพลงใจไม่ด่านพอใจไม่ด่านพอคือสมัยก่อนเนี่ยคืออะไรนะเห็นเขาว่ากันว่าเวลาพิกกี้อริสมันเขาร้องเพลงใช่ไหมอารมณ์เหมือนอมลูกอมฮอนคูหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอมไปล่องไปนะครับแต่ว่าความจริงไม่น่าใช่แต่ว่าน่าจะเป็นสำเนียงของเขา พิกกี้ครับพิกกี้ตอนนี้ครับขอขอบคุณด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยผมขอเอาเพลงพิกกี้ไว้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับจัดไป

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: นะครับผมจัดไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงนะครับนี่มีประสาททรายจากคุณอาสุรศรีใจมืดด้านพอนะฮะจากพิกกี้อริสมันพงเรืองรองถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมฮะแล้วก็ยอมรับคนเดียวนะครับพิติกชิโร่ง่ายเกินไปนะครับจากวงหินเหล็กไฟทั้ง4เพลงนะจัดไปยุค80-90ชัดๆเน้นๆทักทายนะครับไปทาง FacebookLTM FM 95พี่สุคุณกาบเชิงน้องลิซ่าสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ CEO สวนยางแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายออส3ย่านนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับช่วงนี้เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจัดไปครับบทเพลงจากวงซิลิฟูนะครับนี่ไหนว่าจะไม่หลอกกันนะฮะจัดไปครับทักทายครับไปทาง Facebook Live มีใครบ้างไหนดูสิสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงพี่คุณชายบอยคนเดิมพี่มอนเรียโอโรคาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่มงคลนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความที่รัวสติกเกอร์มาให้พี่ CEO สนยางจากน้องคายนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความคุณมาณตอนนี้นะครับชั่วโมงหน้าก็อยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของ All I Hit This Story เพลงช้างเพื่อ AC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่มาแล้วพิสุนะฮะพี่น้องมังกรนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ตี2ถึงตี5เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของAll I Hit นะครับโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันฮะ02-248-1366ครับ

ขอบคุณนะฮะหอมเพิ่มสดชื่นแบบว่าเพิ่มนะครับทราบไม่เหมือนใครฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ตอนนี้เวลาตี4:12แล้วยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเมื่อเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะจัดไป2เพลงเมื่อกี้นี้ Story ขี้เหงานะครับจากน้องแบมไพลินแล้วก็ใจบางจากน้องมอสรัศมีครับทักทายครับทาง Facebook สวัสดีไปถึงคุณพี่อาทิตย์นะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่คุณชายบอยพี่สุคนนะครับพี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าพี่เพลฟ้าหรือว่าพี่ปลายฟ้านับดาวพี่นับดาวปลายฟ้านะครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างทำไมวันนี้มาเจอกันตีสี่เนี่ยจริงๆนะฮะพี่รัชนีพี่เกรียงศักดิ์ทักทายนะครับพี่นันทานี่แล้วก็ไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับไหนขอดูซิมีใครอีกพี่บรรเทาพี่นันทาพี่จรูนพี่มังกรนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เพื่อนกันนะฮะอะไรนะพี่บรรเทาบอกว่าสดกาแฟค่ะนะครับสดกาแฟมาถึงพี่บรรเทาหรือว่าผมถ้าผมสดตอนนี้ผมว่าน่าจะไปนอนประมาณนั่นแหละฮะบ่าย 3 บ่าย 4หายไปวันหนึ่งเต็มๆนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาป่ะฟังเพลงกันต่อครับจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับผมนะฮะเจ้าป้ายขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอีก2เพลงจบไปมักอ้ายหลายเด้อจากน้องกวางจิรพันธ์แล้วก็แพงอ้ายนะครับจากน้องนัดดาวนั่นเองนะครับในจากสปปลาวนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัตรในชั่วโมงที่3คุณชายบอยคนเดิมนะครับคุณยายออดสามย่านพี่ปลายฟ้าคุณพี่เทวาบลาใช่ไหมครับทักทายนะครับพี่สุทัศน์น้องมังกรพี่ณัฐวุฒินะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่อิลิสาด้วยนะครับพี่สุวรรณีบอกว่าอ้าวจวดๆๆแล้วฮะนี่จัดไปเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีเพลงมาฝากเหมือนเดิมเป็นเพลงสบายๆนะตามสไตล์ฟังแล้วรับรองว่านอนหลับพักผ่อนฝันดีแน่นอนนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนจัดไปทั้ง4เพลงมี Sky Variety นะครับแต่พี่ปีเตอร์45แล้วก็เปิดใจสาวแต่น้องกระแตอาสยามนะครับนักรบนิรนามนะครับพี่แมนปอชนทิชาคิดถึงบ้านเกิดครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับจัดให้ตามคำขอหลังใหม่ด้วยนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นายกระดุซี่มีใครบ้างพี่สุมาลาพี่สุภัทราพี่การกล้วยพี่เกษมนะครับพี่ไพศีคุณยายออดสามย่านน้องณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับพี่เพชรชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับนี่แล้วก็ทักทายไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะฮะทุกท่านที่เข้ามาส่งข้อความกันมานะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้น

0: เทียมจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: ไทยเชฟเข้มข้นถึงเครื่อง

0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับผมก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่ฮะซากอ้อยจากวงโซคูวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับกระผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

อรุณสวัสดิ์พี่น้องยามเช้าอรุณสวัสดิ์ต้องเช้าพี่น้องจะยามสายเป็นไปไม่ได้นะคะที่ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรที่พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect พี่น้องก็ทักมานะคะสวัสดียามเช้าส่งสติกเกอร์ส่งโบกมือบ๊ายบายแล้วแต่พี่น้องอยากจะส่งมาเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มีความสุขสันต์สดใสมีเมตตากดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ด้วยหัวใจที่ส่งถึงบุรีรัตน์เนี่ยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านมีเงินในครอบครองมีทองอยู่ในเก๊อั้นขนาดนั้นคุณรู้ฟังว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนพี่น้องคะชื่อนี้เลยค่ะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเอาเข้าไปน่ารักเป็นที่สุดถัดมานะคะคุณสุนะคะทักมาจากประเทศนอกโน่นมาจากยุโรปนะคะคุณหานไทยลูกพระธรรมสวัสดีค่ะคุณรัตนาโนจิตคุณสิริวิไลพรีสุวรรณคุณมูคุณสุนันทาสวัสดีนะคะคุณประสิทธิ์อำนาจวงศ์คุณทองถามมาเรื่องทองทำไมลงอุ้ยคิดง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดยากเลยคิดเนี่ยถ้าเมื่อทองลงสมมตินะถ้าทองลงน้ำมันต้องขึ้นแต่ตอนนี้ทองก็ลงน้ำมันก็ลงที่สำคัญอีกตัวหนึ่งลงด้วยบิตคอยก็ลงเอ้าแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ง่ายนิดเดียวนั่นก็คือดอกเบี้ยดอกเบี้ยฝากแบงค์นี่แหละธนาคารกลางเนี่ยนะคะหลายประเทศเลยเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อเงินเฟ้ออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะนั่นคือของแพงไงแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรยากเลย4ตัวผสมผสานปนเปกันแล้วถามว่าซื้อหรือยังบุรีรัตน์ไม่บอกเพราะมันเป็นความลับจริงๆคุณทุกวังความลับเนี่ยนะคะเมื่อยังลับอยู่ไม่ได้เปิดเผยก็ยังเป็นความลับมันจะไม่เหมือนของลับของลับให้โชว์ยังไงเนี่ยนะคะมันก็ยังเป็นของลับอ่านนั่นแต่เช้าเลยนะคะเอ้าวันนี้ในอดีตนะคะมีเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2457รัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและวันนี้เช่นกันนะคะในปีพ.ศ. 2484รัชกาลที่7เสด็จสวรรคตด้วยอาการพระหฤทัยวายณพระตำหนักในประเทศอังกฤษนี่คือเหตุการณ์สำคัญนะคะในวันนี้เมื่อย้อนไปในอดีตคราวนี้พี่น้องถามว่าอุ๊ยพี่แมมทักแค่นั้นเหรอพอแล้วยังสวัสดีค่ะคุณศรีประภาสิทธิรักคุณสุนิสา

สวัสดีค่ะคุณวิสูตรสวัสดีนะจ๊ะอันคนนี้ขาประจำนะคะคุณนกน้อยในกรงทองบอกสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะคุณสุภัทราธาราเย็นกุลนะคะคนนี้อยู่ร่อนพิบูลคุณนวพรศรีสัมพันธ์สวัสดีจ้ารักนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บรักทุกคนรักเท่ากันหมดแหละคุณอเกนเจริญพรนะคะคนนี้อยู่พะเยาเห็นไหมที่ฉันจำได้คุณนิ่มร้านส้มตำหกครกอยู่แปดริ้วถ้าหลวงพ่อโสธรหันไปทางทิศตะวันออกร้านคุณนิ่มห่างไปสักประมาณ2กิโลหันหน้าไปทางทิศเหนือเขาเป็นคนเหนือคุณผู้ฟังเป็นคนพะเยาดิฉันก็จำแม่นเนาะถามว่าอากาศเป็นยังไงนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะก็ออกประกาศว่าจะมีฝนน่ะบริเวณประเทศของเรานะคะแล้วก็มีคลื่นลมเนี่ยที่แรงในบริเวณทะเลอันดามันนะคะเรื่องของฝนเนี่ยนะคะก็คือจะตกแต่มันจะลดลงนะจากช่วงก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะประมาณนี้แต่อ่าวไทยเนี่ยนะคะคลื่นลมก็กำลังค่อนข้างที่จะแรงด้วยเพราะว่าแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะระวังในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็จุดเดิมๆนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจากภูเก็ตขึ้นมาก็มีพังงาละนองแถวนั้นเนี่ยนะคะจะมีฝนค่อนข้างชุกแล้วก็คลื่นลมในทะเลอันดามันเนี่ยนะคะค่อนข้างจะแรงพี่น้องก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้หน้าโยกเลยแหละคุณผู้ฟังประมาณนี้นะคะมาคุณผู้ฟังทักต่อเป็นช่วงนี้สวัสดีค่ะคุณอนุภาพวรรณวิโกบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่ประจำการแล้วนะคะคุณนฤมลชูมนสักวันต้องเป็นวันของเราโอ้แน่นอนมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละโดยเฉพาะวันที่1กับวันที่16สวัสดีค่ะคุณสำราญจิ๋วรักษาทักทายต่อนะคะคุณเพชรรัตน์สุริยาคุณสำเร็จทุมมีเกตนะคะที่ฉันพยายามจะอ่านทุกๆชื่อคือเห็นนะคะเห็นจริงๆนะคะแต่บางครั้งด้วยเวลาที่จำกัดนะจึงชวนไปอร่อยเด็ดเอตโตโลบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องมื้อนี้ทำอะไรกินดีนะสิ้นเดือนนะขนมจีนดีกว่าขนมจีนน้ำปลาต้มอันไม่ใช่ขนมจีนใส่น้ำปลาไม่ใช่พี่น้องนะคะขนมจีนน้ำปลาต้มเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นชาวระยองเป็นน้ำซุปใสๆรสชาติเค็มกลมกล่อมมีกลิ่นของสมุนไพรแล้วก็หัวน้ำปลาแท้ทำง่ายเร็วมากไม่ต้องโขกเครื่องแกงให้ยุ่งยากวุ่นวายชนิดที่แม่ฝาชีตื่นไม่ต้องนะคะเอาอย่างนี้ตั้งน้ำในหม้อรอจนเดือดจัดจากนั้นมาเลยสมุนไพรมาแล้วจ้าสมุนไพรแปลว่าลูกน้องของป่าไงก็ใส่ไปเลยข่าทุบตะไคร้ทุบหอมบุบแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยประเดประดังใส่ลงไปจนกระทั่งหอมหึงเฮ้ยไม่ใช่หอมฉุยคุณรู้ฟังพอน้ำมันเดือดพุ่งบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บใส่ปลาเลยค่ะปลาสดนี่แหละปลาทูปลาอินทรีปลากระพงปลาแดงแล้วแต่จะใส่ทั้งตัวก็เอาเลยต้องตัวเล็กหน่อยนะแต่จะหั่นเป็นบ้องๆแล้วใส่ลงไปต้มก็ได้แต่เมื่อใส่ปลาลงไปแล้วเนี่ยนะคะอย่ามือซนอย่าเอาทัพพีลงไปคนหรือไปวนในภาษาปากใต้เป็นเด็ดขาดเลยก็ห้ามคนจนกว่าปลาจะสุกเพื่อกันกลิ่นคาวเนี่ยนะคะรอเดือดอีกทีนึงปรุงรสด้วยน้ำปลาแท้ชิมรสให้ความเค็มกลมกล่อมและหอมน้ำปลาตัวดิฉันเนี่ยนะคะไม่ถนัดใส่น้ำตาลทรายคืออาหารทุกชนิดเนี่ยดิฉันเลี่ยงน้ำตาลทรายได้ดิฉันเลี่ยงเลยนะคะแต่ถ้าพี่น้องรู้สึกว่าอยากจะตักวิตลงไปก็เอาแค่ปลายช้อนชาหวานมากๆได้ตัดขานะหวานนี่ลงตีนขึ้นตาไปตับอุ้ยคุณผู้ฟังน่ากลัวเนาะ
แล้วระหว่างที่ดิฉันขี้โม้นี่ก็ระวังน้ำแกงรอน้ำแกงเดือดอีกครั้งหนึ่งหยิบเขียงมาวางเลยซอยกระชายพริกขี้หนูซอยลงไปผักชีฝรั่งซอยลงไปหอมแดงซอยลงไปอีกนิดนึงนะแค่นี้แหละคุณผู้ฟังหันซ้ายหันขวานิดนึงนิดนึงนิดนึงตอนที่น้ำแกงใสๆในหม้อเนี่ยเดือดดีแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการต่อไปคือการตักเสิร์ฟตักน้ำซุปแล้วก็เนื้อปลาราดลงไปบนเส้นขนมจีนยิ่งถ้าได้แป้งสดนี่แม่มันปึ้งขนาดเนาะแล้วก็บีบมะนาวลงไปไอ้ย่าทานได้ยังยังเราต้องทำน้ำปรุงนะถ้วยน้อยๆที่เด็ดมากๆนะสักถ้วยหนึ่งเผื่อเติมมีกระชายซอยมีพริกขี้หนูซอยหอมแดงหั่นผักชีฝรั่งใส่ลงหม้อแต่ตรงนี้เราซอยเข้าไปอีกแล้วก็มีน้ำปลาใส่ลงไปในถ้วยนะถ้วยน้อยๆบรรจงนะเอาไว้ตักเพิ่มพระเจ้าประคุณเอ้ยพระเจ้าประคุณด้วยอร่อยขึ้นสวรรค์เลยอะน้ำแกงใสนะแต่มันได้อรรถรสของการรับทานนะเออมีขนมจีนน่ารักด้วยคุณผู้ฟังเอ้ยอร่อยนะเพลงนี้เขาบอกว่าอยากตามไปบ้านแม่ยี่สายขายหอยน้าแดงเนี่ยขายข้าวต้มมัดเสื้อผ้าแพรแบกระดินกินมีสารพัดแก้มแดงอุ้มแตงเต็มมือนั่นดูของกินไม่พอยังดูแก้มสาวด้วยนะคะบทเพลงนี้คุณเสรีขับร้องนะคะชื่อว่าอยากตามไปบ้านอยากตามไหมฟังดูก่อนแล้วค่อยคิดช่วงนี้พักสักครู่เพื่อฟังเพลงค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2นั่นคือช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อก็เตือนเลยพี่น้องเตือนเลยเออพี่บ้านนะอาพอเท่าไม่เท่าพอใหญ่ไม่ใหญ่นะคะโอ้โหห้ามผลิตไอ้ผลิตนี่คงจะยากอยู่ห้ามเผยแพร่อันนี้ก็คงจะยากอยู่ไอ้แชร์ต่อนี่ถนัดค่ะแชร์ต่อนะคะแล้วก็ครอบครองสื่อลามกอนาจารโดยเฉพาะลามกเด็กทั้งที่ทำเพื่อการแสวงหาผลกำไรการแบ็กเมลข่มขู่ด้วยคลิปลับการล้วงการแอบเป็นการแอบล้วงข้อมูลส่วนตัวทั้งเจตนาก็ดีทั้งรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเข้าข่ายความผิดหลายมาตราโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเกิดครอบครองด้วยนะเอ้ยอย่าคุณผู้ฟังอันนั้นเนี่ยนะคะคุก5ปีปรับ 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าส่งต่ออุ้ยเขาส่งมาเราส่งต่ออันแน่นะแบ่งปันเออแบบนี้นะคะจำคุก3ปีถึง10ปีและปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาทเพราะฉะนั้นไม่แชร์ไม่ส่งต่อสื่อลามกอนาจารทุกประเภทแม้เราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกแต่โทษจำคุกเนี่ยทั้งจำทั้งปรับนะเสียดายตังค์พี่น้องนะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำปักได้ไปว่าไม่ควรทำนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคราวนี้มาอีกตัวนึงเลยเขาเตือนกันให้จงหนักตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะเคยมีญาติก็ไปประมาณสายหมู่ไปถึงได้ก็โอ้โหเอาหน้าผากจิ้มเข้าไปให้เขากระแทกด้วยทองเนี่ยทองคำเปลวเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องให้สายหมู่กระแทกอ่ะนิ้วจิ้มลงไปเนี่ยตรงหน้าผากแล้วก็ขยี้ให้ทองเขาบอกว่าเนี่ยนะทองเนี่ยมันจะหายลึกเข้าไปในสมองชั้นนู่นชั้นนี้ชั้นนั้นจริงๆคุณผู้ฟังเอาทองเนี่ยนะคะแผ่นทองคำเปลวเนี่ยมาขยี้ในมือเนี่ยนะคะถ้าเป็นทองคำเปลว 99.99 เขาก็หายเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้มันไม่ได้จบตรงนั้นตอนนี้นะคะมันเป็นฟลอยสีทองทำมาผลิตมาคล้ายกับทองคำเปลวโฆษณาก็เกินจริงว่าเน็ตเลยบอกกินเข้าไปแล้วมันจะเด้งทุกอวัยวะทุกสัดส่วนอะไรเด้งก็ไม่รู้แต่แน่ๆนี่ให้ระวังให้จงหนักเลยถ้าเด้งเจอมะเร็งนี่เอ้ยยะโอ้โหน่ากลัวจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเออพวกทองฟู้ดเกรดเนี่ยนำมาแปะมาโปะบนอาหารขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มเขาทำเพื่อทำให้เกิดความสวยงามทำเพื่อให้ราคาขายเพิ่มขึ้นคราวนี้มันไม่ได้ขายธรรมดาขายความเข้าใจผิดค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระยะยาวมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลยืนยันตามมาตรฐานความปลอดภัยว่าผู้บริโภคเนี่ยจะแบกความเสี่ยงได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้เนี่ยนะคะแจ้งสายด่วนสคบเลย1166 1166คราวนี้หลายคนก็เถียงพวกช่างเถียงนี่ก็เก่งจริงนะเก่งกว่าสคบว่างั้นเถอะเฮ้ยกินได้โบราณเขาก็กินตำรับยาโบราณนี่เขาก็แปะทองอันนั้นเนี่ยเป็นทอง 99.99 เขาไว้แปะพวกยาประเภทยาหอมยาสมุนไพรชนิดเม็ดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเนี่ยค่ะสัมผัสกับอากาศมันก็จะช่วยในเรื่องของความหอมแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรแต่ถามว่าเอ้าแล้วทองที่บริโภคนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมคือเขาผลิตตามมาตรฐานสากลแต่ถ้าดูลึกเข้าไปมันไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการไม่มีรสไม่ให้ทั้งรสไม่ให้ทั้งกลิ่นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วคุณผู้ฟังมันก็จะไม่ย่อยสลายไม่ดูดซึมแต่จะขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระอุจจาระนั่นแหละคุณผู้ฟังโอ้โหเหลืองยังกระทองทาประมาณนั้นนะคะส่วนทองคำเปลวอ่ะที่เขา
ติดองค์พระกันเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังผสมสารตะกั่วทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยแท้ที่สำคัญซวยหนักเลยเจอทองเขียวทองเขียวคืออะไรทองเขียวก็คือทองคำเปลวนี่แหละแต่เป็นทองคำเปลววิทยาศาสตร์เป็นทองที่หลอมมีโลหะผสมราคาถูกอันนี้อันตรายหนักเลยพอๆกับฟอยล์สีทองที่แอบอ้างว่าเป็นทองคำเปลวมาตรฐาน 99.99% เห็นไหมทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาจะทำอะไรนี่ต้องใช้ความคิดเยอะๆคือต้องมีสมองไว้กันกรองอ่ะอย่าเอาไว้ขั้นหูอย่างเดียวแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะทุกคนมีมือถือทุกคนก็เสิร์ชหาข้อมูลได้แต่ต้องให้เอ๊ะก่อนถูกไหมต้องเอ๊ะก่อนประมาณนั้นคราวนี้อีกเอ๊ะหนึ่งคุณผู้ฟังโอ้โหคนเฒ่าเลยอยู่บ้านสองคนตายายก็มีอยู่คนเดียวก็มีให้ระวังเลยค่ะรถเล่ขายสินค้าไม่ได้คุณภาพราคานี่สูงลิ่วเมื่อก่อนคุณผู้ฟังจำได้ไหมพวกรถเล่เนี่ยเขาจะมีคุก็คือกะละมังถังอ่ะสีดำๆอ่ะแล้วก็ตะเวนไปแลกหมาไงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ทำแล้วเหตุนี้เนี่ยนะคะเกิดในจังหวัดภาคอีสานใต้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็อยู่บ้านตามลำพังกลุ่มรถเล่ก็เข้ามาหวานล้อมให้ซื้อหมอนไม่ใช่หมอนธรรมดาแต่เป็นหมอนนวดไฟฟ้าตายายก็พยายามปฏิเสธแต่เมื่อถูกกดดันเมื่อถูกพูดหวานล้อมบอกเอ้ายายตาจนนี่ยายตาก็ฮึดเอาอย่างนี้แล้วกันให้ผ่อนเดือนละ11,000เอ้ยไม่ใช่1,100นะ1,100บาทเอา4เดือนไปเลยผู้สูงอายุก็เห็นเอ้ยแล้วก็ถูกดีซื้อก็ได้วะประมาณนี้นะคะก็ตัดสินใจซื้อหวังที่จะช่วยไอ้เจ้ารถเร่เนี่ยคุณผู้ฟังแต่มันคือมิจฉาชีพราคา 1,100 เนี่ยนะคะต้องจ่ายรวมหมอนไฟฟ้าเนี่ย 4,400 ไม่หมดมันบอกว่าในเมื่อผ่อนขอมีค่าธรรมเนียมอีก150อ้าวผู้สูงอายุก็เซ็นทำสงกันสัญญาเรียบร้อยลูกหลานกลับบ้านตอนเย็นเทบหงายก็เลยโทรไปถามไอ้เจ้าทีมขายมิจฉาชีพนี่แหละมิจฉาชีพนี่มันจะทำอะไรล่ะมันก็ขู่สิถ้าจะคืนสินค้าต้องไปเสียค่าปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทอั้นเมื่อกี้นี่ 4,400 บวก 1,500 บวก150นี่บวกเข้าไปอีก 2,000ไอ้ยาพร้อมกันนั้นมันท้าเลยค่ะบอกว่านี่มันมีพวกเป็นพี่ตำรวจไปคุยกันโรงพักไหมอันประมาณนั้นถ้าเจอแบบนี้นะพี่น้องนะอย่าได้คิดกลัวเป็นเด็ดขาดไปโรงพักแจ้งความเลยข้อหานะคะตั้งไปเลยเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกับแจ้งสคบถึงกลโกงเหล่านี้ให้สคบช่วยตรวจสอบด้วยนะคะโอ้ยพูดถึงคนเฒ่าพาคนเฒ่าเที่ยวดีกว่าพยุงกันเที่ยวเที่ยวหน้าฝนนี่แหละชวนเที่ยวเมืองอ่างทองเมืองพระใหญ่ที่โดดเด่นด้วยวัดวาอารามที่อลังการและชุมชนโบราณที่มีเสน่ห์สายบุญสายโมไปนี่เลยค่ะอำเภอวิเศษชัยชาญแลนด์มาร์คที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงที่เชื่อกันว่าหากใช้มือนะสัมผัสกับปลายนิ้วของหลวงพ่อเนี่ยจะเจริญนะคะอีกวัดหนึ่งอำเภอโพทองนะคะวัดขุนอินทรประมูลเป็นวัดโบราณมาแต่สมัยสุโขทัยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยญาติองค์ใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งหญ้าเขียวขจีเงียบสงบหมดไปแล้วสองวัดอีกวัดหนึ่งวัดสังกระต่ายอยู่อำเภอเมืองนะคะอันซีนโบสถ์เก่าแก่โบราณกว่า400ปีที่โอบล้อมด้วยรากต้นไทรขนาดใหญ่4ต้นยังอัศจรรย์จริงๆคุณผู้ฟังนะแล้วก็ถ้าเป็นวัดสวยศิลปะล้านนาที่มาอยู่ในภาคกลางต้องไปเยี่ยมชมที่วัดแสงธรรมโพธิญาณส่วนจุดชุมชนโบราณต้องไปเช็คอินยอดฮิตเลยแฟนคลับที่ฉันอยู่เยอะมากที่นี่ยกมือหน่อยตลาดศาลเจ้าโรงทองนะคะตลาดไม้เก่าแ
อายุกว่า100ปีแหล่งรวมของชอบของพี่น้องที่เป็นผู้เฒ่าทั้งหลายขนมไทยโบราณเกสรลำเตี๋ยขนมลูกเต๋าขนมไข่ปลาทำสดใหม่จากเต๋าคุณผู้ฟังเอ้ยสายรับทานนี่นะอ่างทองนี่เขาขึ้นชื่อเมนูปลาแม่น้ำนี่แหละสดรสชาติจัดจ้านกุ้งเผาและอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมพี่น้องดิฉันเชียร์ขนาดนี้ไปเที่ยวเถอะนะคอยนางที่อ่างทองเชิญรับฟัง

0: พลงเพราะค่ะคนเปิดเพราะกว่าวิตายแล้ว
1: ทักทายพี่น้องก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้องงอนมีงอนนะคะพี่น้องที่นี่งอนเก่งนะคะสวัสดีสำหรับการทักทายมาทางLTM FM 95เช้านี้และเป็นคนแรกนะคะนั่นคือคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลตามต่อด้วยคุณวันนีตามมาอีกคุณประสิทธิ์ชนะรบอรุณสวัสดิ์คุณอัมพรการิเทพคุณสุไก่ทอดไม่ต้องบรรยายแล้วว่าอยู่ตรงไหนคนดังทั้งจังหวัดตราดไม่มีใครดังเท่าเขาแล้วเวลานี้เนี่ยนะคะแล้วก็จันแรมคุณจันแรมโล่งอากาศนะคะแล้วก็คุณออยคุณเมตตาเทพชูคุณสมชาวชำนาญราชคนนี้สุรัตน์ท่านี่นี่นะสวัสดีค่ะคุณสิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลคุณปริชัดปัญญาคุณกัชมนแก้วเรืองคุณอาคมสมมอคุณโจใจดีจากจังหวัดคุณโจใจดีเหรอคุณโจใจดีดิฉันจำได้นะว่าอยู่ตลาดรถไฟสงขลาไหมนะคิดว่าไม่ผิดอะค่ะคิดว่ายังไงไม่ผิดเอ้าคุณนิ่มนะคะคุณนิ่มรายงานมาว่าที่8ริ้วฝนตกช่วงนี้พี่แหม่มไม่ได้ไป8ริ้วนะหยุดไปสักพักนึงก่อนเดี๋ยวถูกหวยอีกว่าไปคุณมาลัยคนนนนะคะแล้วก็คุณอิสรานุวัฒน์เมืองนันตามต่อด้วยคุณจินคุณโคมสันโดษคุณอานิชคงประพันธ์แล้วก็ผอ.สมศักดิ์แพรกม่วงนะคะทักทายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมานี่คุณผู้ฟังใจร่มๆนะนี่มันพุ่งคุณผู้ฟังพุ่งกันแบบว่ารวยไม่ไหวแล้วฟิประมาณนี้คุณผู้ฟังนี่พุ่งนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติห่วงเลยว่านี่ครัวเรือนไทยเนี่ยพุ่งสะสมที่ 16.44 ล้านล้านบาทคิดเป็น 86.7% ของ GDP ทั้งนี้มีผลจากพฤติกรรมซื้อสินค้าและบริการตามอินฟลูเอนเซอร์สร้างปัญหาหนี้สินให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มจะทำงานพอมีเงินก็ใช้บัตรเครดิตและที่สำคัญไปกว่านั้นนั่นคือวิชัวแบงก์ที่เป็นธนาคารไร้สาขาซึ่งทำให้เนี่ยนะคะคนรุ่นใหม่เข้าถึงสินเชื่อที่มากับความพร้อมที่จะเสี่ยงคล้ายกับจีนที่มีการกู้ยืมออนไลน์ส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะก็มีธนาคารดิจิตอลปล่อยกู้ง่ายแต่โอกาสจะคืนดอกและต้นยากถึงยากที่สุดรวยไม่ไหวลูกฟี่ต่อคุณผู้ฟังเครดิตบูโรบริษัทเครดิตข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเปิด NPL สถานการณ์หนี้เสียในส่วนของสินเชื่อบ้านและรถยนต์มีหนี้เสียรวมกันทะลุ 5.1 แสนล้านบาทโดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของยอดหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ 1.22 ล้านล้านบาทคุณผู้ฟังมันสูงมากเลยสินเชื่อที่เยอะๆเนี่ยนะคะคือสินเชื่อรถยนต์หนี้เสียมีอยู่ถึง 2.7 แสนล้านบาทรถยนต์นะตามต่อมาด้วยหนี้บ้านนี่แหละยอดหนี้สูงสุด 2.4 แสนล้านบาทตามต่อมานะคุณผู้ฟังนะเมื่อมันมีหนี้เสียเยอะสถาบันการเงินก็เลยเข้มงวดและปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อที่เป็นบัญชีใหม่ๆสูงสุดท่ามกลางการซื้อที่เปราะบางรวมทั้งคนไทยเนี่ยนะคะมีรายได้ไม่ทันกับค่าครองชีพสะท้อนให้เห็นภาวะที่หนักหน่วงของครัวเรือนไทยมองเวลาคุณผู้ฟังโอ้ยคุณผู้ฟังบอกว่าพี่แม่มีเพลงหน้าฮักอยู่ก่อที่เหมาะกับวัยรุ่นยามเกษียณอั้นมีค่ะเพลงนี้เนี่ยนะคะเฮ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยต้องฟังนะเขาบอกว่าบาดเจ็บที่หัวบาดเจ็บที่ท้องมันเจ็บที่น้องมาฮ้องว่าลุงเข้าใจก่อเพลงนี้ชื่อว่าฮ้องไอ้ได้ก่อเชิญรับฟังค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ตัวจริง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: โอ้โหคุณผู้ฟังคะเมื่อกี้นี้ก็รายงานกันไปในเรื่องของเศรษฐกิจให้ระวังให้ดีต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพพี่น้องคะพี่น้องก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังให้ดีถามมาเรื่องผมตัดทรงนี้ที่ไหนอุ้ยตัดแถวนี้แหละง่ายนิดเดียวเอาขันน้ำอ่ะครอบขันในห้องน้ำนะห้องน้ำวัดยิ่งดีครอบแล้วก็ตัดแก๊กแก๊กแก๊กตามนั่นแหละคุณผู้ฟังได้มาเป็นทรงนี้นี่คุณผู้ฟังสิงคโปร์โควิดพุ่งหมื่นกว่ารายจากที่เป็นหลักพันในสัปดาห์ก่อนแต่เป็นหลักพันปลายๆนะคะคาดว่าภูมิคุ้มกันของประชากรเนี่ยลดลงสายพันธุ์หลักก็คือสายพันธุ์โควิด NB 1.8.1 มันไม่ได้รุนแรงไปกว่าเดิมแต่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอจะยังรับมือได้ถ้าสิงคโปร์รับปากแบบนี้โอเคแต่ถ้าเป็นสารคันยากพี่น้องในไทยก็พบโควิดเหมือนกันนะคะเป็นสายพันธุ์นี้แหละสายพันธุ์เดียวกันโดยเป็นสายพันธุ์หลักที่แตกมาจากสายพันธุ์ JN.1 อ่ะคิดง่ายๆนะคะแต่ไม่พบหลักฐานว่าอะไรทำให้โรคนี้ไม่ได้รุนแรงไปกว่าเก่าล่าสุดก็พบป่วยสะสมนะคะประมาณ 3,642 คนเสียชีวิต1ศพมาต่อที่เชื้ออีโบลามั่งดูเหมือนชื่อไม่เพราะนะแต่มันเป็นภาษาอังกฤษอีโบลาไม่ใช่อีอย่างอื่นคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะผู้ติดเชื้ออีโบลาในคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นกว่า 1,077 คนเสียชีวิตอย่างน้อย254คนในจำนวนนี้รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยด้วยโอ้โหคุณผู้ฟังความรักเหมือนยาขมจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดียามหกโมงเช้านิดๆ นะคะเป็นช่วงที่สองของรายการและท่านผู้ฟังยังคงอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องที่เคารพนะคะฟังได้ทั่วประเทศทั่วโลกอยู่กับที่นี่แหละ LTM FM 95นะคะกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานครนี่เลยยิงขึ้นดาวเทียมเป็นแม่ข่ายจากนั้นปูพรมลงเท่านั้นยังไม่พอนะคะฟังได้ทั่วโลกด้วยนะคะกับรายการข่าวจริงข่าวตรงโดยแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ท่านผู้ฟังรับฟังได้ทางวิทยุแล้วก็รับชมนะคะได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเมื่อเบรกชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ประกาศคุณผู้ฟังก็ท้วงมาว่าวันนี้หัวดิฉันทำไมกุดขนาดนี้อ๋อคืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยวิ่งดิฉันไปวิ่งคุณผู้ฟังวิ่งนี่แหละไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวอะไรที่ไหนคราวนี้วิ่งหลายวันเข้าสิอุ้ยวิ่งด้วยความมันแล้วอากาศเนี่ยนะคะถึงฝนจะตกแต่มันอ้าวนะคะมันอ้าวเหงื่อก็ออกสิพอเหงื่อออกเกิดอะไรขึ้นน่ะผดค่ะคุณผู้ฟังเคยเห็นผดที่หัวเด็กใช่ไหมเวลาหน้าร้อนแต่ดิฉันเนี่ยเป็นผดขึ้นหัวคนแก่คุณผู้ฟังเอ้ยมันคันแล้วมันเกาบ่ได้ดอกมันจะถลอกปอกเปิกไปกว่าเก่าเพราะว่าหนังคนแก่เนี่ยนะคะมันบางไงเฮ้ยทำยังไงล่ะก็ทายาก็แล้วไปหาหมอก็แล้วเพราะว่าต้องไปตรวจสุขภาพใช่ไหมคะอู้รายงานสุขภาพให้ท่านผู้ฟังที่เคารพทราบก่อนว่าสุขภาพของดิฉันเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าตรวจมวลร่างกายนะตัวทั้งตัวเลยคุณผู้ฟังขึ้นไปยืนบนแท่นแล้วก็จักมันจะมีไฟฟ้าวิ่งปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดตั้งแต่เท้าขึ้นมามือขึ้นไปหัวลงมาท้องแล้วก็รายงานผลออกมาใช่ไหมปรากฏว่าดิฉันเนี่ยมีอายุเท่ากับคนอายุต้องคนแหละไม่ใช่หมา เท่ากับมนุษย์อายุนะ47ปีดิฉันก็ปลื้มปริ่มมากเลยระหว่างนั้นดิฉันก็ปรึกษาคุณหมอเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยท้ายทอยก็ขึ้นข้างหูก็ขึ้นหมอบอกเอายาไปทาดิฉันก็เอากลับมาทาคุณผู้ฟังมันไม่หายเพราะว่าดิฉันไม่ได้หยุดวิ่งเลยเพราะดิฉันวิ่งเสร็จใช่ไหมคะวิ่งเนี่ยประมาณวันหนึ่งก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าดิฉันก็อยู่ก็ไม่ได้ไปวิ่งนะก็คือไปยืดเหยียดก่อนยืดเหยียดเสร็จโดท่านุนท่านี้เสร็จนะคะก็ประมาณ20นาทีแล้วก็ไปต่อด้วยการวิ่งมั่งเดินมั่งแต่ยังไม่ถึงคานเพราะว่ายังมีแรงอยู่ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปต่อที่ยิมโดยการเวทเพราะคาร์ดิโอด้วยการวิ่งแล้วใช่ไหมคะก็ไปเวทต่อโดยไม่ได้อาบน้ำเข้ายิมไปก็เอาเลยอุ้ยมันเลยคุณผู้ฟังซัดเข้าไปอีก 2-3 ชั่วโมงโม้กับเพื่อนด้วย ประมาณนั้นแล้วถึงจะอาบน้ำใช่ไหมคะมันก็หมักหมมเสมันก็หลายวันเสสุดท้ายที่สุดแล้วทายาก็ไม่หายหาหมอแล้วก็ไม่หายเภสัชก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องเชื่อคุณหมอหรอกคุณหมอไม่แม่นเท่าบอกทำยังไงหายพี่ไปตัดผมเลย หัวพี่อ่ะมันสุดๆแล้วพี่ ก็เลยได้ผมตรงนี้มานะคะก็รายงานให้ท่านทั้งหลายทราบตามนี้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้มีเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องนึงดิฉันก็บรรยายด้วยวูมใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยใช่ไหมบรรยายไปเรื่องค่าเงินดอลลาร์เงินเยนนู่นนี่นั่นเงินหยวนว่าไปแล้วก็มีโทรศัพท์มาเป็นน้าของดิฉันเองน้าเล็กวันชนีช่วยชูโดยมีนรินทร์เป็นผู้กำกับไว้นั่นคือแหม่มลงมาจากเวทีก่อนแน่นะลงมาจากวูมก่อนน้าเนี่ยส่งสาก้าสกานี่คือทุเรียนสาลิกานะคะเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้เลยซึ่งมีต้นกำเนิดแล้วก็ปลูกมากที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หลายคนงง GI ไงคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการมีคำขวัญ นะคะในท้องถิ่นว่ามาพังงาแล้วไม่ได้ชิมทุเรียนสาลิกาเหมือนมาไม่ถึงพังหานี่นะ ลักษณะนะโอ้โหคุณผู้ฟังมันเป็นผลค่อนข้างที่จะกลมลูกใหญ่กว่าแอปเปิ้ลเออสามารถตั้งบนพื้นได้โดยไม่ล้มอ่ะไส้นี่เป็นสีสนิมบริเวณแกนกลางของผลเนี่ยนะคะคือไส้ทุเรียนเนี่ยจะมีออกสีน้ำตาลแดงคล้ายๆสนิมเนี่ยทุกผลเลยนี่คือของแท้แล้วก็เปลือกบางแกะง่ายน้ำสั้นมเมล็ดรีบเนื้อหนาคุณผู้ฟังเอ้ยเนื้อสีทองเนียนละเอียดไม่มีเส้นใยสัมผัสนุ่มครีมมี่คล้ายๆกับรับทานไอศครีมที่หวานมันกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่ฉุนเลยนะคะปีนึงมีครั้งเดียวก็เนี่ยช่วงนี้นะคะไปจนกระทั่งถึงมิถุนาของทุกปีผลหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งถึงสองกิโลต่อลูกราคาขายเหรอเขาขายกันเป็นกล่องแล้วแต่ขนาดผลแล้วก็การจัดการของแต่ละสวนหลักพันน่ะนั่นเลยค่ะนลินค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วนาเล็กเขาก็เล่ามาให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าประมาณว่านาลินเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังขึ้นไปซ่อมหลังคาดิฉันก็สงสัยเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นคือการมีนารินคือการมีทุกอย่างของชีวิตประเภทภรรยาสั่งนารินทำตามในทุกประการแล้วที่สำคัญนะคะนาเล็กนี่เขาก็ไปทำบุญด้วยคุณผู้ฟังวัดบางธงนะคะธงเนี่ยแหละคุณผู้ฟังนะคะเป็นวัดใหญ่นะแล้วก็มีงานทำบุญใหญ่นาเล็กเขาก็ไปทำบุญที่วัดบางธงวัดบางธงเนี่ยนะคะคือวัดมหาธาตุวชิรมงคลคุณผู้ฟังชื่อเดิมนี่ชื่อวัดบางธงโอ้โหก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483อยู่ที่ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกพี่น้องถ้าได้ไปนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังสวยเหลือเกินวัดนี้เนี่ยนะคะได้รับพระราชทานนามวิสุงคามเสมาสีมานะคะแล้วก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองต้องไปสักการะสักครั้งในชีวิตคุณผู้ฟังแล้วก็โดยรอบของวัดนะมีรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เนี่ยเรียงรายอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วก็มีการเขียนภาพพุทธประวัติด้วยคุณผู้ฟังคะงดงามเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปชมประมาณนี้มองเวลาแล้วพักสักครู่นะคะพักสักครู่ดิฉันขอเวลาไปรับทานซากาสาลิกาแป๊บหนึ่งจ้ะ

วายเพลงเพราะนะคะจัดไป2เพลงเลยนะคะมอบแด่พี่น้องที่รักทุกคนโดยเฉพาะนาเล็กบอกมาด้วยว่ารู้ไหมจะกินปูนรินจะกินปลานรินลงเลนะจะกินหอยนรินไปขุดนะหลังคาบ้านรั่วช่วงนี้ฝนตกกระบี่หนักนรินค่ะปีนขึ้นไปทำหลังคากันฝนใช่เลยนรินเป็นทุกอย่างของนาเล็กส่วนนาเล็กเป็นคนชี้นิ้วบอกนรินนี่คุณผู้ฟังมีฝาชีต้องหาให้ได้แบบนี้นะจ๊ะเอาทักทายพี่น้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยนาทาวนะคะคุณเอิร์กหมายดีคุณอุไรจริตงามคุณหมูคุณเกณิกาพาแซบบอกอยากตัดทรงผมพี่แหม่มอุดโตก็บอกแล้วไงว่าเอาขันน้ำของวัดนะที่อื่นไม่แม่นเอาขันน้ำครอบหัวแล้วตัดมืดจุ๊บจบ คุณรุ่งทิวาก็นินทามานะคะบอกว่ามั่นมากนะพี่มั่นหน้ามากนะมั่นหัวด้วยค่ะ อยากตัดบ้างจากคนชื่อแม่เหมือนกันนะจ๊ะว่าอย่างนั้นนะคะคุณรุ่งทิวาจ๋าตัดเลยนะคะคุณสมทรงจิตประสานบอกแป้ตอนนี้ฝนตกเมื่อกี้ชอบเพลงที่พี่แหม่มเปิดมากเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวหามาให้อีกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกคิดถึงพี่แหม่มเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครอีกล่ะคุณรัชนีกรรุจิวรวงศ์สวัสดีค่ะพี่แหม่มพี่แหม่มกล้าอ่านข่าวการเมืองไหมไม่กล้าว้าวมันน่ากลัวแท้น่ากลัวว่าเอาข่าวต่างประเทศก่อนดีกว่าเขาจะได้ไม่มาทำอะไรดิฉันนะเรามาเริ่มกันนะคะจากหนังสือพิมพ์มติชนก่อนเลยมติชนมาแล้วนะคะมติชนบอกว่าลืออันนี้ลือนะลือสหรัฐอิหร่านใกล้หยุดยิงรอลุ้นทำถกปมยูเรเนียมก็ลือกันสนั่นโลกเลยค่ะพอลือทีนึงทำไมหุ้นก็พวดลงแล้วจากนั้นก็ดีดขึ้นคุณผู้ฟังภายในเวลา2วันโอ้โหฟันกำไรกันไปเละเทะมาต่ออ้าวลืมอ่านมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศต่อที่ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะอันนี้ข่าวนี้เนี่ยนะคะจำเป็นต้องอ่านคุณผู้ฟังสหรัฐอิหร่านจ่อเจรจาหยุดยิง60วันผ่อนการคว่ำบาตรยุติปิดล้อมในทะเลแลกเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซคือถึงแม้จะปิดเนี่ยนะคะเศรษฐกิจโลกมันก็ไม่ได้ดีทันทีทันควันมันต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ปีพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นเก็บกระตังในกระเป๋าไว้เยอะๆนะจ๊ะมาที่ไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศบอกว่าสหรัฐอิหร่านยอมตกลงหยุดยิง60วันรอคุยสันติภาพถอนทุ่นระเบิดจ่อเปิดฮอร์มุซคือแย่ด้วยกันทั้งคู่แหละอาการหนักสาหัสสากรรจ์ว่าอย่างนั้นนะคะน้ำมันแพงค่าเงินก็สุดไม่ได้สุดเฉพาะชาติที่เขารบกันแต่มันสุดไปทั่วโลกเลยแบงค์ชาติศรีลังกาสุดอั้นนะคะขึ้นดอกเบี้ยพวดเดียวเลย 1% หลังจากวิกฤตน้ำมันที่เกิดจากสงครามอิหร่านเนี่ยนะคะกดดันค่าเงินแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และเริ่มคุกคามเสถียรภาพเศรษฐกิจซึ่งนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีสู่ระดับ 8.75% ไม่เพียงเท่านั้นเซอร์ไพรส์ดอกเบี้ยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางอินโดนีเซียก็ขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.5% ขณะที่ธนาคารขอโทษค่ะขณะที่ธนาคารกลางอินเดียกำลังพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกับธนาคารกลางฟิลิปปินส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่นอกวาระการประชุมตามกันไปคุณผู้ฟังเห็นไหมเวลาดอกเบี้ยขึ้นอะไรลงล่ะทองคำไงเนี่ยข่าวเนี้ยจะมาก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะทองคำก็ดีดขึ้นเมื่อข่าวยุติเนี่ยสงครามคือการหยุดยิงแค่60วันคือ2เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างในเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ
บีบให้ต้องรักษาเสถียรภาพค่าเงินมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยนะคะพุ่งสูงกดดันดุลบัญชีต่างประเทศทั้งนี้เนี่ยนะคะเอเชียเรานี่แหละคุณผู้ฟังเผชิญกับแรงกระแทกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงมากกว่า 40% นับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์เห็นชัดเลยนะคะที่เห็นชัดๆเลยเงินรูเปียคุณผู้ฟังอยากคิดอะไรนะคะดิฉันก็จะตามอ่านตามเนี้ยเงินรูเปียเป็นค่าเงินของอินโดนีเซียนะคะก็สุดเงินรูปีของอินตระเดียบแดนพลตะก็สุดเงินเปโซของฟิลิปปินส์ก็อ่อนค่าอย่างหนักปรับลด 4.5 ถึง 6.5% นับจากสงครามขณะที่เงินรูปีอีกรูนึงแล้วศรีลังกาก็อ่อนค่า 4% มีทั้งรูเปียรูปีคุณผู้ฟัง

ันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นนี่คุณผู้ฟังเฮ้ยหัวใจจะวายเป็นข่าวนะอยู่ๆมันก็เงียบใช่ไหมข่าวเนี่ยนะคะพอมันมีข่าวขึ้นมาคุณผู้ฟังมันก็จะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะแรงสังเกตเลยนะที่ฉันทำข่าวมาด้วยประสบการณ์ชีวิตนะเวลามีข่าวใช่ไหมมันก็มีพอไม่มีมันเงียบเงียบเมื่อไหร่เงียบเกิน3วันเมื่อนั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยข่าวดังๆข่าวใหญ่ๆจะมาในบัดดลและแล้วข่าวนี้ก็มาพออ้อค่ะมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องต้องข่าวสดค่ะพออ้อมองครับขอโทษชนดักนั่นนะคะลั่นพร้อมส่งเสียลูกชายไรเดอร์พบตำรวจรับทราบข้อกล่าวหานะคะโอ้โหไหว้สวยเลยเป็นการไหว้ขอโทษคุณผู้ฟังนะจากนายจรงเกราะเหมาะเออคนนี้ต้องไปดูประวัติโอ้โหเส้นทางนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอึ้งนะไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อ่านอีกฉบับหนึ่งมีมาด้วยต้องอ่านไทยรัฐไทยรัฐนี่บอกเดือดต่อยคาวัดอีย่าคุณผู้ฟังแล้วโอ้โหช่างภาพไทยรัฐเก่งมากเลยอ่ะได้ตอนที่กำลังแบบหงายท้องตีลังการ่วงโดดต่อยคาวัดผอ.ปปช.ร่วงไปขมาศพไรเดอร์ขอโทษครอบครัวหงายปางยางอ่ะเออประมาณนั้นคุณผู้ฟังเอ้นแน่นะกรณีของนายจรงเหมาะกะซึ่งก็เป็นผอ.นะสำนักสอบสวนและกิจการพิเศษปปช.ปปช.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะขับรถพุ่งชนไรเดอร์นายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีชนแล้วลากจนแขนขาดจากนั้นเสียชีวิตคาถนนต่างระดับตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายจรงเนี่ยนะคะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายก็สูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแถมในรถนะคะยังพกพาเหล้านะอีก1แบนจากนั้นก็ใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปโดนแจ้ง3ข้อหา1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเออ3ขับรถชนแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เห็นไหมคุณผู้ฟังผอ.ปปช.ก็บอกแล้วไงว่าประวัติคุณผู้ฟังไปดูประวัติการทำงานนะเออรับแค่1ข้อหาภาคเศษ2ข้อหาคุณผู้ฟังแต่ที่สุดเนี่ยนะคุณผู้ฟังเชื่อมาผอ.ก็ปฏิเสธอ่ะภาคเศษก็แปลว่าปฏิเสธกึ่งๆอ่ะกึ่งๆจะรับกึ่งๆจะปฏิเสธอ่ะประมาณนั้นเขาเรียกว่าภาคเศษนะคะเป็นภาษากฎหมายเขาก็บอกว่าไม่ได้หนีแล้วก็จะไปงานศพนี่เห็นไหมเห็นช่องทางกฎหมายที่เขาจะเลี่ยงแล้วมั้ยที่จะไม่ติดคุกติดตารางอ่ะเออแล้วก็จะไปรับลูกของไรเดอร์เนี่ยมาดูแลนะแล้วก็นี่ไม่มีเลยการจะสมอ้างขับแทนไม่มีแต่มันมีภาพจากคลิปที่ถ่ายกันแบบทั้งมุมสูงมุมเตี้ยมุมขนานโอ้สารพัดมุมย้อนแย้งกับคำให้การรับสารภาพเอ้ยย้อนแย้งกับคำให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แห่กันมาเป็นบิ๊กตำรวจทั้งนั้นพี่น้องอย่างยิ่งเมื่อวานค่ำนะไปงานศพถูกชกปากเลือดไหลเลยพี่น้องแล้วก็หงายท้องปางยางอ่ะด้านทนายที่เขามาด้วยกันเขาบอกว่าหมัดของเพื่อนไรเดอร์คนนี้มีราคาอันคุณรู้ฟังโอ้โหลีลาลวดลายร้ายกาจยิ่งต้องใช้คำนี้ต้องใช้คำว่าลวดลายลีลาทางกฎหมายร้ายกาจยิ่งเออเห็นไหมขณะที่ชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปหลังจากเหตุการณ์ชื่อว่านายธำรงพรมเศษอ่ะผอ.ปปช.คนนี้ก็อ้างว่าเป็นญาตินะเออก็จากนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ดูตำรวจเขาจะทำยังไง

ในการดำเนินคดีอุตะตกใจหมดเลยข่าวมาบอกว่าผอ.คนนี้ได้รับการโยกย้ายเมื่อวันที่29พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้ให้นายจรงเกาะเหมาะจากผู้อำนวยการสำนักสอบสวนและกิจการพิเศษไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเสมอมะไม่ใช่เป็นสำนักใหม่ชื่อว่าสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเหนือกว่าคือใหญ่กว่าแล้วใหญ่กว่าในแง่ของการดูแลนะคือสำนักใหญ่กว่าเงินมากกว่าเป็นหมื่นอันโอ้โหโดยให้มีผลทันทีท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์นะยังหนักเลยในหมู่ของเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานนั่นแหละเนื่องจากเป็นสำนักที่ต้องดูแลคดีที่สำคัญและนายจรงเนี่ยนะคะกำลังถูกจ่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันไปไอ้ยะปปช.นี่ปะทึสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆพี่น้องนะก็เลยเกิดคำถามไงคำถามกับปปช.ซึ่งเป็นองค์กรปราบทุจริตปปช.ได้ชื่อเต็มว่าอะไรเดี๋ยวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอันนี้มันไม่ได้ทุจริตพี่น้องแต่มันคือนะแล้วถ้าคนในองค์กรน่ะทำกระทำการเยี่ยงนี้เนี่ยแล้วอวยกันขนาดนี้นี่นะพี่น้องนะไอ้ยาโอ้โหเพลงอะไรถึงจะดีเนี่ยโอ้ยคิดไม่ออกพี่น้องดิฉันก็เป็นคนโง่งมนะดิฉันก็อ่านข่าวไปตามนี้แหละเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้ยเพลงดีเลยพี่น้องมาแล้วนะคะจัดไป1เพลง

ต่อด้วยรอบรู้กระแสโลกค่ะพี่น้องคะ Japan Times ของญี่ปุ่นรายงานว่าบอร์ดสันติภาพกาซาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พ่อใหญ่ทรัมป์ค่ะไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินทุนฟื้นฟูเขตฉนวนกาซาหลังข้อตกลงหยุดยิงและไม่มีประเทศสมาชิกแม้แต่ชาติเดียวจ่ายเงินสนับสนุนแม้แต่ตัวของสหรัฐเองที่อ้างว่าจะบริจาค 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ไม่จ่ายสักแผ่นนีเดียวรวมถึงกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ที่เคยประวรณาว่าจะบริจาคไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ก็เงียบกริบการบูรณะการประเมินเบื้องต้นสำหรับเขตฉนวนกาซาหลังจากที่ถูกทลายทำลายสิ้นในสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่มีสหรัฐเนี่ยนะคะอยู่เบื้องหลังอย่างเปิดเผยต้องใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า 71,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและต้องบูรณะต่อเนื่องยาวนานต้องใช้คำว่าต่อเนื่องและยาวนานถึง10ปีท่ามกลางความยากลำบากด้านมนุษยธรรมนั่นคือสิ่งที่สหรัฐและอิสราเอลเขาจับมือกันทำลายล้างรายงานต่อนะคะจากสปุตนิกสื่อของรัสเซียระบุเลยนะคะว่าปากีสถานเนี่ยเทดอลลาร์แล้วหันกลับมาใช้หยวนเพื่อการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนแต่ระดับเกือบ 25% เป็นสัญญาณการค้าปลีกและการปลีกตัวออกจากการใช้ดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ธนาคารกลางจีนค่ะจะเป็นศูนย์ของการเคลียริ่งแล้วก็ออกหนังสือรับรองเครดิตผ่านแพนด้าบอนด์มูลค่าก็ประมาณสัก250ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องเข้าถึงนะสภาพคล่องจากจีนโดยตรงที่เน่าเน่าแน่ๆนั่นคือดอลลาร์ค่ะแล้วก็จัดให้หยวน1เพลงเพลงนี้ชื่อว่ารักกับพี่ดีแน่นะจ๊ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: น่าดีใจแล้วค่ะพี่น้องขาเป็นช่วงอีอีอาอาตะมุตะมีปุ๊กปิ๊กกระตะลุกกุ๊กกิ๊กของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอ๊ะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังถ้าไม่มีใครเลยมองคุณเป็นศัตรูและนินทาว่าร้ายแสดงว่าคุณยังสำคัญไม่พอ จริงมะ แสดงว่าแสงยังไม่พอว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใจที่นิ่งมองเห็นอะไรก็ให้กว้างสุดฟ้าและลึกลงไปให้สุดเหวขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ท่านปรารถนาจงสำเร็จดังประสงค์ทุกประการขอให้สิ่งดีงามเข้าสู่ชีวิตอย่างอัศจรรย์จากนี้เชิญคาถาเมตตามหานิยมคนรักเจ้านายเอ็นดูณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัส

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะคะก็อยู่กับดิฉันวิรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีค่ะ
2: ครับผมแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งความคิดเห็นเข้ามาก็เชิญได้นะครับที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะครับรวมไปถึง LINE Official ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาทักทายอรุณสวัสดิ์วันเสาร์เข้ามานะครับทีมงาน Good Morning ASEAN อาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังที่ร่วมรับชมด้วยนะครับหลายๆที่เนี่ยอย่างเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนะครับเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยตอนนี้23องศา
1: โอ้น่าอิจฉาจัง23
2: ทางเชียงใหม่เนี่ยฝนตกด้วยนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกนะฮะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะครับ
1: ฮะค่ะก็มีรายๆเยอะแยะเลยนะก็มีคุณมณีรัตน์ถิ่นชอบคุณพลสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุภชัยที่ดิน1689คุณธีรพันธ์คุณวิสิทธิ์แล้วก็อีกหลายๆคนนะคะ
2: ครับผมอาจารย์ครับตอนนี้ช่วงนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมตอนนี้เป็น EP ที่17แล้วนะครับ
1: เอาล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนไหมครับ
1: เสียงอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามาในไมค์อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายนะคะ
2: เสียงอาจจะขาดหายไปนะครับเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปใหม่นะครับ
1: ติดต่อไปใหม่นะคะระหว่างรอเรามาติดได้ไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วไหมหรือว่าสายมันหลุดไปเนาะเรามาคุยข่าวสั้นๆกันอีกนิดนึงไหม
2: ได้ครับอาจารย์
1: หรือเปล่าเนาะ
2: ได้ครับ
1: เอาข่าวอะไรดีล่ะก็มีอยู่แยะไปหมดเลยโอ้เอาเรื่องญี่ปุ่นดีไหมล่ะเขาบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบเปิดปัญหาอะไรรู้ป่ะเด็กเกิดน้
2: อ
1: ยคนแก่ก็เยอะขึ้นโอ้แล้วจะให้ทำยังไงล่ะนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นปวดหัวก็ต้องดำเนินการแก้ไขอยู่นะเอาละค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงิน
2: พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
2: ครับเป็นยังไงครับอาจารย์บ้านแถวนั้นฝนตกไหมฮะ
1: นนทบุรีฝนตกอาจารย์อยู่นนท์ไหมหรือไปเดินทางไปที่อื่นหรือเปล่าคะอย่างนี
3: ้ก็อยู่แถวๆนี้แหละครับ
2: ยังไม่ตกเนาะนะครับ
1: ฝนไม่ได้ตกนะคะอาจารย์โอเค
3: ยังครับมีแสงแดดอยู่เป็นแดดครับ
1: อ๋อมีแสงแดดค่ะดีค่ะเพราะว่าเมื่อวานดิฉันก็กลัวนะนึกว่าต้องรีบกลับบ้านเกรงว่าฝนจะตกกรุงเทพแล้วน้ำจะท่วมแล้ววันศุกร์ด้วยกลัวรถจะติดมากๆไงก
2: ็
1: รีบกลับแต่ปรากฏว่าฝนไม่ได้ตกก็ ดีไปอย่างนะคะค่ะ
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับอาจารย์ครับจากที่ค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วนะคร
1: ับ ใช่ค่ะนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่นะ
3: เราไปถึงแม่ของเดลต้า
1: ใช่ค่ะ
3: แม่ของเดลต้าเนี่ยมีความสำคัญกับเวียดนามมาก
1: ค่ะ
3: ต้องใช้คำว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของทั้งประเทศแต่ถ้าจะเป็นข้าวเนี่ยก็หมายความว่าผลผลิตข้าวทั้งหมดของประเทศเนี่ยนะครับกว่า 80% ก็คือที่ของเดลต้
1: าน
3: ะฮะผลไม้90%
1: โอ้ค่ะ
3: แล้วก็พวกปลานะฮะปลาเนี่ยทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็ซีฟู้ด